0: ราะว่าซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆตามมาเป็นไปหมด
1: เราได้มีโอกาสทำเรื่องของแบบประเมินความเครียดแบบง่ายๆเรียกว่าดูแลสุขภาพจิตของประชาชนด้วยประชาชนกันเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ข้อคำถามที่แบบง่ายๆมากที่ไม่ได้ยากเลยเช่นเรากินข้าวไม่ได้เรานอนไม่หลับเรามีอาการทางกายเรามีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวสัญญาณในลักษณะนี้มันออกมาประมาณ10ข้อง่ายๆและ10ข้อนี้มันก็ส่งสัญญาณได้เลยว่าเราอยู่ในสเกลแบบเขียวเป็นเครียดปกติ
0: ค
1: ือคนเราทุกคนก็มีความเครียดเป็นภาวะปกติหมอก็เครียดดร.ปีก็เครียดทุกคนก็เครียดการเครียดเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วความพัฒนามันจะอยู่ตรงไหนความท้าทายขององค์กรจะอยู่ตรงไหนองค์กรที่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นแบบประเภทอยู่แบบอย่างไรก็ได้ท่านไม่นานหรอกครับพี่น้องพนักงานบริษัทครับไม่นานนะองค์กรนั้นเจ๊งครับท่านไม่ต้องห่วงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาไงมันไม่มีความเครียดเล็กๆหมอย้ำนะหมอใช้คำว่าความเครียดเล็กๆนะความเครียดเล็กๆจึงกลายเป็นมิตรต่อร่างกายความเครียดเล็กๆเนี่ยที่มันมีเนี่ยที่มันมีเดือนทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายแล้วจะทำให้องค์กรแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็น challenge ท้าทายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องปรับตัวเองให้รอดแต่มันไม่หนักจนเกินไปเนี่ยองค์กรจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวกระโดดกลับมาที่แบบประเมินสุขภาพจิตตอนที่เราพูดถึงสีเขียวเนี่ยเป็นภาวะปกติหมอถึงได้ใช้สีเขียวความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ถือว่าเป็นโรคการเครียดเล็กๆนั้นเป็นภาวะปกติสีเขียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีเหลืองนั้นส่งสัญญาณเตือนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีแดงอันนี้ไม่ไหวแล้วปรากฏว่าในตลอดเวลาที่ศูนย์คุณธรรมทำแบบประเมินอันนี้ให้กับประชาชนและดูแลกันเองเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 3% ของ 5,000 กว่าคนนั้นน่ะขึ้นมาสีแดงขึ้นสีแดงนี่หมายถึงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่นั้นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่จะดับความเครียดของเขาจากสีเหลืองอะนะให้กลับมาเป็นสีเขียวกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการปวดศีรษะแล้วต้องการอยู่แยกตัวเองคนเดียวมีความรู้สึกโลกนี้ไม่โสภาตัวอย่างข้อคำถามง่ายๆในรักษาอย่างนี้มันจะทำให้เขาประเมินตนเองได้สมมติเรามีพี่น้องอยู่ในบ้านแล้วเราเห็นคนของเราเอ๊ะเขาบ่นเพ้อเขามีความรู้สึกแยกไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสีหน้าหม่นหมองข้าวก็ไม่ค่อยจะกินเลยสูงสิงก็ไม่สูงสิงเลยท่านจะใช้เครื่องมือในลักษณะอย่างเงี้ยไปช่วยเขาเรียกว่าค้นหาถ้าอยู่ในบริษัทก็สามารถค้นหาพี่น้องเพื่อนๆของเราว่าเอ๊ะเขาอยู่ในสถานะขนาดนี้หรือเปล่า
0: เนื่องจากเป็นประเด็นของคนทำงานผมสนใจตรงนี้ครับพอเราประเมินแล้วออกมาเนี่ยสีแดงเนี่ย
1: อันนั้นต้องขอความช่วยเหลือเช่นส่งไปที่แพทย์หรืออาจจะกลายเป็นปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้น
0: คือตอนนี้คนไทยเวลาบอกว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายครับคุณหมอมันจะมีคนบอกเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตอ่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ดร.พีประเด็นแรกความเครียดนี่เป็นภาวะปกติยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราถามน้องๆวัยรุ่นว่าหนูมีความเครียดไหมเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะแล้วเขาจะตอบทันทีไม่เครียดเพราะเขากลัวผิดปกติไง
0: ใช่ครับ
1: หมอเปลี่ยนใหม่คนเราทุกคนมีความเครียดแต่อยากรู้จังเลยว่าตั้มมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงเวลาถามในลักษณะนี้หมอกำลังจะบอกอยู่กับทุกท่านว่าความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ใช่เป็นโรคโปรดอย่าเข้าใจผิดแต่ความเครียดเมื่อมันขึ้นดีกรีเหลืองเมื่อมันขึ้นดีกรีแดงตรงนั้นน่ะเป็นความเครียดที่มันเยอะเกินที่มันกำลังส่งสัญญาณทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตรงนั้นจะกลายไปเป็นสุขภาวะทางจิตคือแบบประเมินเนี่ยเราต้องการให้พัฒนาตัวเราเองลดระดับลง
0: ความเครียด
1: จากแดงให้กลายเป็นเหลืองได้ก็ดีแต่แดงเนี่ยเนื่องจากจำเป็นจะต้องอาศัย
0: คุณหมอ
1: ระบบสาธารณสุขแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ฮะ
0: เนื่องจากคนส่วนใหญ่อยู่ตรงสีเหลืองทำยังไงดีครับคุณหมอที่จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความเครียดที่มันแบบเยอะเกินไปได
1: ้หลายครั้งบางทีเราก็อยากให้คนที่ไว้วางใจเราอยากจะระบายอารมณ์ให้เขาฟังก็จะเห็นเลยนะแม้กระทั่งพี่น้องน้องๆพนักงานบริษัททุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะบางเรื่องเรามีความรู้สึกปากมากอยากจะหาคนที่ระบายที่ไว้วางใจแล้วพอเราพูดไปได้เยอะแล้วแล้วคนฟังเขาก็ฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังอย่างเดียวสามารถเยียวยารู้ไหมครับดร.พีแค่สมมุติหมอทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานสมมุติหมอเป็นพนักงานบริษัท แล้วหมอวันนี้จิตใจงดงามแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพนักงานบริษัทกันเองแต่เรารักษาความลับของเขาอย่างดีอันนี้ถือเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเหมือนกันนะคือเราให้สามารถให้เขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาอย่างมากก็แตะไหล่เบาๆว่าเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเองนี่ก็เป็นน้ำใจแบ่งปันนะที่เราสามารถใช้วิธีการฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังการฟังอย่างเดียวฟังแล้วโดยไม่ต้องไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยานะวันนี้ไม่ต้อง
0: ฟังเฉยๆเลย
1: ฟังเฉยๆเลยแต่ฟังอย่ายียวนนะเช่นสายตาจิกเหยียดหยามดูถูกแล้วมีเน็บเข้าไปเล็กๆแกทำได้ยังไงสมองมีแค่นี้เหรอไม่ต้องอย่ากรุณาอย่าฟังอย่างเดียวใช้สายตาที่เอื้ออาทรฟังอย่างเดียวถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแค่แตะไหล่เบาๆแล้วบอกเขาเป็นกายสัมผัสแล้วบอกเขาเลยว่าเอานะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยเนี่ยนะผมเชื่อว่าพนักงานบริษัททุกคนทำได้ครับแล้วถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนะตัวท่านเองจะกลายไปเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้ให้ของสักหน่อยนี่แต่นั่นคือการที่เรามีน้ำใจแบ่งปันในการลดความทุกข์ของคนอื่น ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีมี3ระดับ1คือฟังอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรฟังอย่างเดียวแต่ขอโทษนะฟังด้วยสตินะไม่ใช่ฟังด้วยอารมณ์นะบิ้วอารมณ์เข้าไปใส่ไข่เข้าไปโอ้โหอันนี้ละเลงกันอย่าทำฟังอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวฟังในระดับที่สองก็ไม่ยากผมเชื่อดร.พีง่ายๆกิ๊กก๊อกเลยทำได้เลยฮะฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกยกตัวอย่างนะตั้มเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะลองเล่าต่อสิมันเกิดอะไรขึ้น
0: เหมือนเป็นแนวร่วมกับเขา
1: เป็นแนวร่วมว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นเราก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้เหมือนกันลองเล่าต่อหน่อยสิอันนี้คือแนวที่สองส่วนแนวที่สามเนี่ยอันนี้ต้องฝึกฝนกันนิดหนึ่งสำหรับหมอง่ายมากก็คือใช้3คำถาม1ก็คือรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเราคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอีกเนี่ยเราจะป้องกันยังไงดีหรือเราจะแก้ยังไงดี3คำถามนี้เนี่ยหมอต้องเรียนว่าอันนี้ต้องฝึกฝนฝึกฝนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลายคนบางทีเอาอารมณ์ตัวเข้าไปใส่หลายคนเอาความคิดของเราเนี่ยนะปรุงแต่งเข้าไปเสร็จนะแล้วมันกลายเป็นบิ้วกันไปใหญ่ละถ้าเราไม่ทำหน้าที่แบบนั้นทำหน้าที่เพียงแค่เปิดประเด็นว่าตั้มตอนนี้เห็นใจมากเลยนะว่าตั้มคงรู้สึกเสียใจมากคำว่ารู้สึกยังไงแปลงสภาพออกมาเป็นว่าตอนนี้สมมตินะดร.พีแล้วหมอเอาดร.พีเลยก็ได้ดร.พีมาวันนี้อึดอัดมากเครียดมาก
0: ครับ
1: แล้วสเกลแบบประเมินของเราขึ้นเหลืองยังไม่แดงนะยังไม่แดงนะขึ้นเหลืองแล้วเรามีความรู้สึกอยากหาคนระบายมากหมอเดลมาแล้วขอคุยด้วยหน่อยแล้วเราก็มานั่งหมอก็มานั่งฟังไปหมอก็สะท้อนความรู้สึกดีๆให้กับดร.พีว่าดร.พีผมว่าผมก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ลองแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ได้ลองเล่าต่อซิเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ทำได้ไหม
0: ไม่ยากครับทำได้ฮะ
1: ทำได้ต่อเพิ่มนะถ้ามาในระดับที่3นะคือช่วยทำให้เขาเย็นลงไปสู่ระดับ1เลยก็คือสีเขียวนะก็คือถามว่าเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงรู้สึกเสียใจมากเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงโกรธมากจริงๆสมมติเห็นอารมณ์โกรธเราก็เข้าใจเลยว่าเราเห็นใจเข้าใจเลยว่าตอนนี้โกรธมากจริงๆเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี
0: ้เราก็จะเริ่มถูกถามนะตั้งแต่เป็นเรื่องตัวเองเราก็
1: อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราคิดเห็นยังไงแล้วถ้าสมมติว่าถ้าไม่ให้เกิดความโกรธในลักษณะนี้ดีเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด่านแรกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างอันนี้คือให้เขาลองเปิดประเด็นคิดเองเราอย่าไปครอบงำว่าแกต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะการทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ของเขาเราไปเดาสุ่มไม่ได้แต่ถ้าเราสมมติว่าเราบอกเลยว่าดร.พีหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะหมอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันคือรุนแรงขนาดไหนแต่เข้าใจแล้วเห็นใจว่าตอนนี้คงโกรธมาก แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะดับความโกรธในลักษณะนี้หรือไม่ให้เจอกับเหตุการณ์นี้พอจะคิดเห็นว่ามันน่าจะมีวิธีการอื่นถ้าไม่ใช้วิธีการนี้บ้างไหม
0: กลายเป็นว่าสมองเราตอนเครียดมาเปลี่ยนที่เราต้องคิดหาทางแก้ไขแล้วพอเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรื่องของเราเนี่ยเราก็อารมณ์เย็นลงนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนเขาก็เคยผ่านมาแล้วเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ผมว่าจริงๆกลไกแบบนี้ใช้กับครอบครัวก็ได้นะ
1: แล้วถ้าไม่อยากให้เกิดในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนี้พอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมถ้าสมมุติว่าดร.พีคิดไม่ออก
0: ครับ
1: เราอาจจะลองเสนอของเราเองก็ได้ว่าตอนที่หมอเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจจะเยอะขนาดนี้เนี่ยหมอใช้วิธีการ1 2 3เช่นพอเครียดมากเลยเนี่ยเราไม่ปะทะด้วยเราถอยออกแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะขอไปพักใช้คำว่าสปาอารมณ์อ่ะ
0: สปา
1: อารมณ์แล้วพอเข้าสู่สปาอารมณ์เช่นอาจจะสามารถไปนวดผ่อนคลายอารมณ์ไปเข้าไปนอนพักเพื่อเอกเนกเพื่อที่จะทำให้ความโกรธของเราลดลงอันนี้ถือเป็นจิตอาสานะ
0: ผมกำลังนึกตามและอันนึงน่าสนใจถ้าหัวหน้าทุกคนมีจิตใจเป็นจิตอาสาเจือปนอยู่บ้างนะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของการทำงานร่วมกันกับลูกน้องเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาจะเป็นทุกคนทำงานมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณหมอ
1: คือเวลาเราพูดคำว่าจิตอาสามันเหมือนเอาใจเขามาใส่ในใจเรา
0: ครับ
1: เวลาสะท้อนความรู้สึกหมอก็กำลังเอาใจของดร.พีมาใส่ใจผมว่าผมเข้าใจว่าดร.พีโกรธผมเข้าใจว่าคุณเสียใจการที่หมอสะท้อนอารมณ์ไปในลักษณะนี้มันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วยิ่งพูดออกไปแบบประโยคง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นการลดดีกรีของความตึงเครียดลงมาจากเหลืองเนี่ยลงมาเหลืองอ่อนขึ้นเตรียมตัวจะเข้าสู่เขียวแต่จะเข้าสู่เขียวได้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสปาอารมณ์เรื่องนี้ผู้นำหรือ CEO หรือแม้กระทั่งคณะผู้บริหารเองก็อาจจะต้องเซตอัพบางอย่างขึ้นมาในองค์กรของตนเองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการที่จะสปาอารมณ์เราอาจจะเชิญชวนพนักงานใน องค์กรก็ได้นะว่าเอ๊ะมีใครที่มีพอมีแววบางคนมีแววนะบางคนเกิดมานี
0: ่เป็นผู้รับฟังที่ดี
1: พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีได้พัฒนาเขาสักหน่อยใส่ทักษะเขาไปสักหน่อยพวกนี้ต้องดู3หลายเรื่องนะ1สีหน้าแววตาลีลาท่าทางสำคัญนะถ้าสมมติเป็นคนที่มองลบเนี่ยนะ
0: ยาก
1: ข้อพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เลยนะสีหน้าจะมาเป็นจิกเหยียดหยามท่าทางเองก็จะมาแบบแข็งขึงขังใช่มั้ยวิธีการพูดก็จะเสียงแป๋นๆถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เสียงดัง
0: ครับ
1: มันไม่ใช่อ่ะมันจะคนละโทนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บุคลากรเราสามารถพัฒนาจิตอาสาพลังบวกอันนี้ไม่ต้องไปทำ CSR ครับ
0: ทำในองค์กรเลย
1: ทำในองค์กรเลยก็คือว่าเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
0: น้องช่วยพี่ก็ได
1: ้น้องช่วยพี่ก็ได
0: ้ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็อาจจะดีขึ้นได
1: ้
0: ความแตกแยกก็จะน้อยลง
1: ทัศนคติก็บวกเราถึงได้เรียกว่าจิตอาสาพลังบวก
0: สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่เราทำแบบประเมินทั้งหมดเนี่ยประเมินยังไงก็ได้แต่แนวทางการแก้ไขมันต้องมีตามมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณหมอเดลพูดเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเอาไปทำในองค์กรเลยถ้าเขาอยากจะทำอย่างนี้จริงๆทางศูนย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ
1: ท่านก็เข้ามาใน Moral Touch ก็ได้แล้วเรามีทั้งช่องที่ดาวน์โหลดพวก VTR อย่างเช่นอาชีวะเขาทำได้ยังไงหรือแม้กระทั่งอาชีพบางอาชีพที่เป็นธุรกิจเลยนะเขาทำได้ยังไงที่สามารถยกระดับจิตใจต่างๆเหล่านี้ความเครียดมันจัดการได้อย่างไรบ้างโรงเรียนก็มีแม้กระทั่งภาคราชการตัวอย่างก็มีพวกนี้เหล่านี้เข้ามาดูในศูนย์คุณธรรมได้ส่วนในแบบประเมินความเครียดในทั้งก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เองได้เลยฮะเพราะเรามีไว้เพื่อเผยแพร่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเทคนิคในการลดความตึงเครียดจากเหลืองลงมาสีเขียวเนี่ยเราก็มีหรือมีแม้กระทั่งว่าหากถึงสีแดงเนี่ยจะโทรศัพท์ไปที่ไหน
0: นั่นนี่ครับถึงเวลาแล้วครับเรื่องความเครียดในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จัดการกันได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android วันนี้ผมต้องขอบคุณหมอเดลมากนะครับที่มาให้แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาความเครียดในที่ทำงานติดตามเราสองคนได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใครๆก็บอกว่าเขาคือครูลิเผาหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
1: อับดุลรอนิงวาจิ
2: อับดุลรอนิงสวยที่สุดอันดับหนึ่งเส้นนี่เล็กจะเรียบปึ๊บแล้วของเขา
3: เลขหนึ่งก็คงไม่มีใครปฏิเสธแหละนอกจากอับดุลรอนิง
4: ก็อับดุลรอนิงนั่นแหละครับอับดุลรอนิงเขาทำสวยกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลย
1: สวยมากไม่มีใครปราบเขาได้
0: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณี
5: สารมีลำใบจะเพาะถวายเท่านั้นครับ
3: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยถ้ามาดูติเกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิเผาเลยแต่ว่าผมเนียบมากอ่ะท่านโปรดมาก
5: ส่วนมากข้อที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
3: อย่างดุรณีนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
0: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
5: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับไปเรียนยานช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุศลเสียปัจจัยเนี่ยได้เงินพระราชทานเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะทัพถ้าไม่มีทัพผมจะไม่มีวันนี้ครับ
0: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความลำเค็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
5: ท่านสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระตำหนักทักษิณและนิเวศส่งเข้าประกวดรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็มีสมาชิกของผมนะที่ได้รางวัลเยอะที่สุด
0: สมาชิกของเขาหลายคนลืมตาอ้าปากได้จากงานศิลปาชีพแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการสมาชิกเพิ่มเติมแต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกลุ่มกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่าลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
5: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมก็ให้ท่านจงสงพระเจริญ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี4142 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 2:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
1: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใ

0: ที่เจ้าปันนะสิ
1: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสามได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
2: ข้าขอก่อนข้าก่อน
3: ข้าก่อน
4: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
5: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
0: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
6: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
5: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
0: ใช่
4: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
5: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
1: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
4: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
5: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
4: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
2: เอ๋สายเกิด
5: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
4: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
0: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
4: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
6: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
0: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
4: ศิลาระวังข้างหลัง
5: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
6: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
0: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
6: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
4: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
6: ้
0: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
1: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับ

0: ัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
4: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูเพราะหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ใจก็สารจักสันมั่งครับ
2: ไม่รู้มาช่วยนี่ระยะทานนาก็พอกีพอใจจะใช้ระยะถวายไม่หลวงระยะมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวยนี่หลีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: พอไม่รู้ก็ทำตัวเองอะอยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

0: ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจึงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีราษฎรที่เคยได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเมื่อปี2560กำลังเริ่มพลิกฟื้นผืนดินให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้อีกครั้งย้อนกลับไปช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560พื้นที่ภาคอีสานตอนบนประสบกับสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีกจนทำให้เกิดน้ำท่วมสูงฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างรุนแรงขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกินความจุที่ออกแบบไว้และเกินศักยภาพการระบายน้ำจึงเกิดน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนักโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2496ซึ่งได้รับน้ำปริมาณมากจากเทือกเขาภูพานมาเพิ่มจนทำให้น้ำล้นอ่างและกัดเซาะแนวทำนบดินและสันเขื่อนจนพังเสียหายส่งผลให้น้ำในอ่างไหลออกไปยังพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบริเวณท้ายเขื่อน
1: ผม50กว่าปีนะเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับเออขึ้นสูงเออขึ้นสูงแล้วมันก็ล้นหลังคันแล้วมันก็เซาะพังขาดเลยครับตอนนั้นผมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำนาด้วยไก่ก็เป็นร้อยตัวนั่นแหละพังทั้งเล้าทั้งอะไรพัดไปหมดมีบ้านอีกหลังหนึ่งพัดไปกับน้ำเลยแหละก็ออกมาแล้วครับตรงนี้เข้าหมู่บ้านนั่นแหละ
0: ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉับพลันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประสบนิกรและมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุด
2: เราก็เข้าดำเนินการในวันแรกเนี่ยวันที่29กรกฎาคมนะครับ2560โดยทำการปิดเป็นทำนบดินชั่วคราวตรงบริเวณที่ทำนบดินมันขาดชำรุดเนี่ย2แห่งกั้นไม่ให้น้ำมันเข้ามานะครับแล้วก็ระดมเครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทานเนี่ยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมในทันทีหลังจากนั้นก็เราดำเนินการซ่อมเสร็จเนี่ยในวันที่22สิงหาคม2560ใช้เวลา20วันก็ดำเนินการเสร็จอันนี้เพื่อที่จะเก็บน้ำให้ได้ในช่วงนั้นก่อน
0: พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่าง
3: ขอบคุณนายหลวงพ่นแล้วพ่นมาสางมาแปลงให้ประชาชนราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข
0: และสำหรับการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในระยะยาวเพื่อปกป้องราษฎรจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในรัชสมัยของพระองค์

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอเป็นยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ

0: คอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
1: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะเราต้องรอด
2: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
0: ขอบคุณค่ะปู
2: ่เดินทางปลอดภัยละทุน
0: แม่จ๋าพ่อจ๋า
3: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: แม่ครับแม่
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
1: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
0: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
6: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
1: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
6: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
8: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
8: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
8: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถ ให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
5: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
8: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
8: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
6: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
6: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
9: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเหมือนกัน
1: พวกเราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
2: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
3: เดี๋ยวก่อน
4: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
3: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
5: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ้ารู้แล้วจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
6: โยเย

0: นั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภาร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLB และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุ

0: อนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะมีในวงเล็บด้วยว่าทำไมครับสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นการหาตัวไม่ทราบค่าเรียนรู้กันไปหรือยังนะเรียนหรือยังครับเรียนไปแล้วดังนั้นวันนี้นะครับลักษณะของโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบก็จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าซ่อนอยู่ในโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นลักษณะนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาแบบนี้นะครับเด็กๆก็อาจจะพบเจอบ้างนะครับนั้นก็เรียนรู้กันนั้นวิธีการนะการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะทำไมครับนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรนะการลบใช่ไหมครับของจำนวน3จำนวนนะครับเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะก็ทบทวนไปนะครับนั้นเด็กๆก็ได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับที่ฝากกลับไปทบทวนนะใครที่ทบทวนก็จะนำความรู้เดิมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้เอ๊ถามนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่

0: ส่วนกี่ส่วนวันนี้นะครับไม่โดนหลอกแล้วนะนั้นส่วนที่สำคัญของโจทย์ปัญหามี2ส่วนวันนี้หลอกไม่สำเร็จแล้วนะครับคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่มีส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็มี2ส่วนที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเอ๊โจทย์ปัญหายังขาดส่วนใดนะหรือต้องการทราบต้องการถามในส่วนใดที่หายไปเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการหาคำตอบมาทำไมครับแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เรียนวิธีเพิ่มเติมไปแล้วนะอาจจะไม่ต้องวาดภาพตามจำนวนแล้วนะครับก็อาจจะหยิบอะไรขึ้นมาช่วยได้ครับบาร์อะไรนะเมื่อวานนี
1: ้
0: ครั้งที่แล้วที่เรียนกันก็คือบาร์โมเดลที่เป็นแถบนะครับมีทั้งสั้นยาวใช่ไหมก็ตามจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเด็กๆพร้อมนะครับ1 2 3
1: 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ทำไมครับไม่เกิน20เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเอาละนะอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: แม
0: ่กำลังทำขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหอยอดหยอดหยอด14หลุมแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเท่าไหร่ครับมีภาพเห็นไหมก็อาจจะง่ายต่อการทำไมครับหาคำตอบดังนั้นโจทย์ปัญหาอาจจะทำไมครับไม่ได้มีภาพเสมอไปนะดังนั้นมีภาพเพื่อให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพของโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวคุณครูแม็กอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่กำลังทำขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอด14หลุมนะครับโอเมกนะแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมดังนั้นเขาบอกว่าทำไมครับกระทะเนี่ยมีหลุมเท่าไหร่ครับ14หลุมไม่รู้ว่าหยอดไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าทำไมครับหยอดไปจนเหลืออีกกี่หลุมล่ะ6หลุมนั้นต้องการทราบที่ทำไมครับหยอดไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับค่อยๆใช้วิธีการนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันว่าเอ๊ะคำตอบที่เด็กๆทำไมครับตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนอื่นขั้นตอนแรกทำไมครับอ่านทำความเข้าใจปัญหาเห็นไหมตามขั้นตอนเลยไปแล้วนะต่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่
0: ทำอะไรหยอด
1: ขนมครก
0: ทำไมอะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ดูตรงที่ทำไม

0: แม่กำลังทำเลยนะขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอดกี่หลุม14หลุมที่ยังไม่ได้หยอดเขาไม่ได้บอกแค่ว่ากระทะมีหลุมหยอด14หลุมใช่ไหมบอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยหยอดไปเรื่อยๆเลยหยอดไปจนเหลือทำไมครับอีกกี่หลุมที่ยังไม่ได้หยอดอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมว่าหยอดไปทำไมครับจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแต่จำไม่ได้ว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมเราก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมครับในเรื่องของการหาคำตอบนะดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเนี่ย
1: 14
2: ลบกับ
0: 8บางคนบอก14ลบด้วยทำไมนะ6ใช่ไหม6ตรงนี้เขาบอกว่าทำไมครับเหลือปกติแล้วเหลือก็จะเป็นผลอะไรล่ะผลอะไร
1: ผลลบ
0: แสดงว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำไมครับเหลืออยู่แม่ในหยอดจากทำไมครับกระทะที่มีกี่หลุมนะ14หลุมหยอดไปแล้วเท่าไหร่ล่ะรู้ไหมจากในนี้รู้ไหมครับยังไม่รู้เราก็ทำไมครับใส่ช่องว่างไว้ก่อนคือตัวไม่ทราบค่าว่าจาก14หลุมหยอดไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็นการลบเห็นไหมลบจากจำนวนทำไมอะหลุมที่มีทั้งหมดนะว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมที่ยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีกเหลืออีก6หลุมก็เป็นผลอะไรเลยครับผลลบดังนั้นจำนวนหลุมทั้งหมดลบด้วยทำไมครับที่หยอดไปแล้วแต่ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็ใส่เป็นช่องว่างไว้ก่อนนะครับก็เป็น14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6นะครับนั้นพอเด็กๆเห็นไหมครับมีตัวไม่ทราบค่าแล้วเราก็ทำไมครับต้องมีวิธีการที่หาคำตอบนะเอาละก็นำความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็ความสัมพันธ์เข้ามาใช้นะครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบปุ๊บ14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ6เด็กๆก็ดูเลยถ้าเป็นลบส่วนรวมต้องอยู่ตรงไหนส่วนรวมส่วนรวมต้องอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าที่เหลือ
1: เป็นส่วนย่อย
0: เด็กๆก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนให้เป็นแผนภาพนะว่า14เป็นส่วนอะไรครับส่วนรวม6เป็นอะไรอ่ะแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรเนี่ยยังไม่ทราบส่วนย่อยอีกทำไงดี
1: เอา
0: 14ลบด้วย
1: 6
0: เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยคิดอย่างไรนับถอยหลังอ้าวถ้านับถอยหลังไว้เอา14ไว้ในไหนครับในใจวิเคราะห์แล้วว่าถ้า14ลบด้วย6นับถอยหลังง่ายกว่าก็ทำไมครับเอานิ้วขึ้นมา6แล้วนับทำไมนะถอยหลัง14ที่อยู่ในใจนับถอยหลังเป็น13 12 11 10 9 8เอาละครับเยี่ยมมากคำตอบที่ได้คือ
1: 8
0: นะครับแบบนี้ก็ได้นะไม่ยากเลยนะดังนั้นนะครับเราก็อาจจะเขียนนะว่า14ลบด้วย6
1: เท่ากับ 8
0: บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้เลยได้ไหมนะครับก็ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถ้าใครเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้นะได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับแต่จะไม่สอดคล้องกับทำไมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องก็จะอยู่ด้านบนนะต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีคิดจากไหนล่ะจากความสัมพันธ์แบบย่อยแล้วก็ส่วนรวมซึ่งเราทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนะดูปุ๊บอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนเราก็มาเขียนลงแผนภาพแล้วก็มาดูว่าตำแหน่งไหนล่ะที่หายไปเราก็ใช้ความสัมพันธ์

0: มาช่วยอ้าวตอบได้แล้วว่า14ลบด้วยจำนวนเท่าไหร่นะลบด้วยลบด้วยที่เราหามาตัวที่เราไม่ทราบค่าก็เติมได้แล้ว14ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับ6ครั้งนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ล่ะครับกี่หลุมที่หยอดไปแล้วกี่หลุมเอ่ย8หลุมเห็นไหมครับดังนั้นคุณแม่หยอดไปแล้ว8หลุมใช่ไหมเหลือ6หลุมที่ยังไม่ได้หยอดนะก็หาได้แล้วว่าหยอดไปแล้ว8หลุมยากไหมครับยากไหมอาจจะสลับซับซ้อนนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆนะครับก็ฝึกเน้นย้ำซ้ำทวนแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไงครับมีความแม่นยำมีความเก่งกาจในเรื่องของการวิเคราะห์ดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆอ่านโจทย์ทำโจทย์เยอะๆนะครับเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างมองปุ๊บอาจจะทำไงครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมพออ่านโจทย์เสร็จตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูภาพดูส่วนประกอบอื่นๆนะก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับนั้นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการหาคำตอบเนี่ยหลากหลายเลยดังนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนเห็นไหมครูแม็กสอนวิธีการหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะหาผลลบเนี่ยนับถอยหลังนับต่อใช้เส้นจำนวนวาดภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ต่างๆมีวิธีการมากมายเลยนะครับดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะหาคำตอบแต่เด็กๆก็อาจจะฝึกฝนนะบางคนอาจจะชอบวาดภาพก็ใช้วิธีการวาดภาพเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นะครับเอาละครับสำหรับข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับเอาละครับดังนั้นตอบเลยนะครับข้อนี้ว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมนะ
1: 8
0: หลุมก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับคำตอบของเรานะหาคำตอบมามั่นใจแล้วก็ตอบได้เลยไม่ยากนะครับอ่ะคราวนี้ดูต่อครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกกับลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ของสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเมื่อสักครู่ก็ทำไมครับมีตัวไม่ทราบค่านะอ้าวเราลองมาดูต่อครับข้อนี้อ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3แม่ขามีข้าวโพด20ฝักฝออักกอฝัก20ฝักอ้าวยังไงต่อขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ขาขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละเท่าไหร่นะเอามีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะเอามีคนบอกว่าขายแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะมี11 10เท่าไหร่อีก10เท่าไหร่อีกเมื่อสักครู่นี
1: ้19
0: อ้าวมี19มี11มี19บางคนบอกมี29อ่ะคราวนี้เด็กๆครับลองดูนิดนึงอ่านโจทย์เดี๋ยวครูแม็กอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจฟังนะครับแม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่เอาละครับวิธีการนะอ่านโจทย์เรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงโจทย์ถามอะไรนะ
1: แม
0: ่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเห็นไหมครับมีคำว่ากี่ฝักตรงนี้แหละเป็นประโยคคำถามนะก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์ถามนะครับว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับไม่ยากไม่ยากนะแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามไปแล้วที่เหลือที่เหลือ
1: แม่ค้ามีข้าวโพด20ฝัก
0: เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยถามอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเป็นส่วนที่

0: จทย์บอกนะครับว่าแล้วโจทย์บอกอะไรแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับ20ฝักแล้วไงต่อเอาละครับขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักเด็กๆสังเกตนะขายไปจนเหลือคำว่าเหลือตรงเนี้ยเหลือแสดงว่า9ฝักตรงนี้ต้องเป็นผลอะไรเนี่ย
1: ผลลบ
0: เป็นผลอะไรครับเยี่ยมมากเริ่มดูออกแล้วเป็นผลลบอ๋อขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ
1: 9
0: ฝักทีนี้แหละต้องการว่าเอ๊ะแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับไปกี่ฝักอ้าวลองมาดูข้าวโพดเท่าไหร่นะ
1: 20
0: ฝักขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะ
1: 9ฝ
0: ักรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักดังนั้นครูแม็กจะวงส่วนที่เรารู้นะคือรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะแสดงว่าที่เหลือทำไมครับที่ไม่ได้วงคือส่วนที่ขายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้นะบางคนดูภาพตอบได้เลยสรุปว่าขายไปกี่ฝักเนี่ย
1: 11ฝัก
0: ตอบได้หรือยังถ้าดูจากภาพเนี่ยขายไปกี่ฝักครับ
1: 11ฝ
0: ักบางคนดูภาพปุ๊บตอบได้เลยว่าอ๋อขายไปแล้ว11ฝักใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะครับอ้าวดูต่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนเราหน่อยเราก็ต้องมีการคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะข้าวโพดที่ขายไปจะมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝักครับมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ขายไปเอ๊ะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเพราะเหตุใดมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝัก
1: น
0: ้อยกว่ามาแล้วเพราะเหตุใด
1: ขายไป
0: 9ฝักเพราะว่าขายไปจนเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ฝักดังนั้นขายไปใช่ไหมเพราะว่ามีข้าวโพดอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 20
0: ขายไปจำนวนก็ต้องทำไมครับ
1: ลดลง
0: จำนวนก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ20ฝักอย่างแน่นอนนะครับนั้นจำนวนต้องน้อยกว่านะ20ฝักอย่างแน่นอนเลยคำตอบที่ออกมาของจำนวนที่ขายไปนะครับอ้าวไปดูต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเออ้าวอย่าลืมเขียนให้ทำไมครับสอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหา20
1: ลบด้วย11
0: ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยบางคนอาจจะหาคำตอบมาได้แล้วใช่ไหม20ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9
1: 11
0: พิจารณานะอ๋อ20มาจากไหนเนี่ยจำนวนข้าวโพดทั้งหมดเอ๊ะแล้ว9ตรงนี้ล่ะ
1: จำนวนที่เหลืออยู่
0: เห็นไหมเขาบอกตรงนี้จนเหลือนี่ตรงนี้จำนวนข้าวโพดที่เหลืออยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจำนวนข้าวโพดที่ทำไมครับขายทำไมเนี่ยขายไปใช่ไหมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปกี่ฝักอ้าวอันนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำไมครับสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเลยอ้าวลองไปดูนะลองไปดูว่าเอ๊ะจะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรครับการลบเข้ามาช่วยนะอ้าวลองดู20ลบด้วยเท่าไหร่ครับจำนวนใดไม่รู้เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ9มองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบการลบนึกนิดนึงส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะการลบส่วนรวมอยู
1: ่
0: ด้านหน้าสุดแสดงว่าส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ข้อนี
1: ้
0: แสดงว่าที่เหลือเป็น ส่วนย่อยก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนในไหนครับแผนภาพเลยให้เป็นแผนภาพส่วนรวมเท่าไหร่นะ20ส่วนย่อยที่เราทราบเท่าไหร่เอ่ยง่ายๆเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคิดยังไงดีเนี่ย20ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่
1: 11
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: 11
0: นะครับไม่ยากเห็นไหมก็ตอบได้เลยนะหรือใช้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ20ลบด้วย9เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยคือเท่ากับ11นะก็ใช้วิธีการอะไรเนี่ยลบนี่แหละใช้วิธีการอะไรนับต่อนับถอยหลังเส้นจำนวนวาดรูปหรือทำไมครับอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มีวิธีการหลากหลายเลยง่ายๆก็นับถอยหลังเลยใช่ไหม20ลบด้วยอะไรล่ะครับ9 20ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วนับถอยหลังตอบ11ดังนั้นได้แล้วคำตอบ20ลบด้วยจำนวนใดนะเหลือเท่ากับ9 20ลบด้วย20ลบด้วย11เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9นั้นคำตอบทำไมครับได้กี่ฝักล่ะที่ขายไป
1: 11
0: ฝักนะครับ11ฝักก็เป็นคำตอบนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึง11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนที่ขายต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: น้อยกว่า20แล้วเราหามาเท่าไหร่ล่ะ11ฝักสมเหตุสมผลไหม
1: สมเหต
0: ุสมผลนะเพราะว่า11น้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ
1: 20
0: อันนี้ก็เป็นการทำไมครับตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆในระดับชั้นป.1 นั่นเองนะครับเนาะงั้นชั้นที่สูงขึ้นวิธีการก็อาจจะสลับซับซ้อนยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ตอบได้แล้วว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะกี่ฝัก
1: 11
0: ฝักหรือถ้ามีตออบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับดูต่อคราวนี้เป็นใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรอ้าวช่วยอ่านหน่อยนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนนักเรียนห้องป.1 ทับก็มีกี่คนเอาละครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนถามว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนมีกี่คนครับคิดอย่างไรคิดอย่างไรอยากรู้บอกว่าอยากรู้จำนวนทั้งหมดก็เอามาทำไมเอามารวมกันใช่ไหมนะครับอยากรู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดก็อาจจะทำไมครับเอามาทำไมรวมกันลองมาดูนะให้สอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับลองมาวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามอะไรนักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนนักเรียนห้องป.1 ทับ9นะครับโอเมกนะมีกี่คนอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะมงคลอันนี้คือส่วนที่โจทย
1: ์
0: มงคลครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือ ที่เหลือที่เหลื

0: เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทำไมครับตอบปัญหากี่คน
1: 7 คน
0: บอกแค่นี้หรือเปล่าทำให้เหลือนักเรียนในห้อง
1: 12 คน
0: ไม่ได้บอกแค่นี้เห็นไหมครับบอกว่าทำให้เหลือนักเรียนเนี่ย12 คนเห็นไหมบอกส่วนที่เหลือมาแล้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับบอกส่วนที่เหลือมานะอ้าวคราวนี้ดูต่อวาดเป็นแบบนี้อันนี้ชื่ออะไรนะครับบาอะไรนะ
2: บาโมเดล
0: บาโมเดลเห็นไหมครับเขาก็จะมีแถบแสดงนะทางการวาดทำไมครับวาดภาพใช้บาโมเดลก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะนักเรียนที่เหลืออยู่กี่คนนะครับกี่คน12 คนเขาก็วาด1 แถบแล้วตัวแทนที่ไปตอบปัญหาล่ะกี่คน
2: 7 คน
0: 12กับ7ใครมากกว่ากัน
2: 12
0: มากกว่าแถบก็ยาวกว่า7น้อยกว่าแถบก็ทำไมครับ
2: สั
0: ้นกว่าแล้วอยากจะรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดทำไงดีเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเด็กๆทำไมครับวาดภาพแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อก็เอาทั้ง2 ส่วนมาทำไมครับมารวมกันง่ายๆเลยแต่คราวนี้เราต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถูกไหมเขาบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีกี่คนยังไม่ทราบแต่ถูกคัดไปเป็นตัวแทนตอบปัญหากี่คนครับ
2: 7 คน
0: ทำให้เหลือกี่คน12 คนเห็นไหมเราก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับอ้าวเรามาคาดเดาคำตอบก่อนว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า12 คนเพราะเหตุใด
2: มากกว
0: ่าเพราะ12ก็เป็นจำนวนที่ทำไมอะเหลืออยู่แสดงว่ารวมกับทำไมครับนักเรียนที่ไปตอบปัญหาต้องทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าม
2: ากกว่า
0: เท่าไหร่ครับมากกว่า12นะครับเอาละไม่ยากอ้าวไปต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรนะครับเด็กๆครับค่อยๆดูนะอันนี้เด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานะนักเรียนห้องป.1 ทับ 9กี่คนรู้ไม่เอ่ยยังไม่รู้ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแสดงว่าจำนวนต้องทำไม
2: น
0: ้อยลงเท่าไหร่ล่ะครับคัดไปเป็นตัวแทนแสดงว่าต้องจำนวนนักเรียนห้องป.1 ทับ 9ลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ไปตอบปัญหากี่คนครับ
2: 7 คน
0: ทำให้เหลือนักเรียนอ๋อแสดงว่าจำนวนทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับเติร์ดลบด้วย
2: 7
0: เหลือเท่ากับ
2: 12
0: นะครับดังนั้นวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์จำนวนเท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่ล่ะเนี่ย
2: 12
0: แต่คราวนี้เราไม่รู้เห็นไหมครับอันนี้คือจำนวนของห้องป.1 ทับ 9ซึ่งเราจะต้องทำไมครับหาคำตอบแล้วนะก็จะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยใช้อะไรครับความสัมพันธ์ของของจำนวนของการบวกแล้วก็การลบนะครับอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ้าวลองดูจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดนะลบด้วย7เท่ากับ12ลบลบลบลบตำแหน่งส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยเอ้าแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรครับส่วนอะไรส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือเป็
2: น
0: พอมาเขียนเป็นแผนภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ย
2: เอามาลบกันบวก
0: เอาส่วนย่อยมาไหม

0: เอาส่วนย่อยมาบวกกันให้ได้ส่วนอะไรครับเติร์ดให้ได้ให้ได้ส่วนอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้นี้ให้ได้ส่วนรวมนะครับวิธีการนะก็เอา7บวกอะไรล่ะ7บวกคิดยังไง7บวก12เอาอะไรไว้ในใจดี12ไว้ในใจชูขึ้นมา12แล้ว13 14 15 16 17 18 19ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับนะก็ใช้วิธีการนับต่อได้นะครับก็คือ12บวก7เท่ากับ
1: 19
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 19ดังนั้นรู้แล้วจำนวนห้องใช่ไหมของนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ19ลบด้วย7เท่ากับ12เห็นไหมครับก็ประโยคสัญลักษณ์ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าเราก็หาคำตอบมาแล้วนั้นคำตอบป.1ทับ9มีทั้งหมดกี่คนนะกี่คน19คนนะครับ19คนแต่ทำไมครับเราก็มาสรุปคำตอบเลยว่านักเรียนห้องป.1ทับ9มีกี่คนนะ
1: 19
0: มี19คนนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่12ใช่ไหมดังนั้นสมเหตุสมผลเพราะคำตอบที่ได้คือ19มากกว่า
1: 12
0: มากกว่า12ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.44 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.44 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเด็กๆเปิดไปหน้าสองร้อยเท่าไหร่นะ237หน้าที่มีแถบบาร์โมเดลนะสีเขียวเจอหรือยังเจอแล้วเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงชี้เลยอ่านตามคุณครูแม็กนะ
1: เ
0: ขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: เขียนประโยคสัญลักษณ์
1: และหาคำตอบ
0: และหาคำตอบดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เน้นย้ำนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาดูที่ข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าอย่างไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะโจ้มีหุ่นยนต์7ตัวคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์12ตัวเขาถามว่าคุณแม่ให้เพิ่มมากี่ตัวดังนั้นเขามีทำไมครับแถบบาร์โมเดลมาให้แล้วให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องนะครับกับโจทย์ปัญหานะกับโจทย์ปัญหาโดยทำไมครับในเด็กต้องเขียนนะเขียนยังไงอาจจะเขียนความสัมพันธ์ที่ด้านข้างก่อนใช่ป่ะว่าส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนใดนะที่เรายังไม่ทราบใช่ป่ะประโยคสัญลักษณ์เด็กๆดูเลยครับโจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่นะกี่ตัว
1: 7ตัว
0: 7ตัว

0: เจ็ดตัวเอ๊ะแล้วไงต่อแม่แม่ให้มาเพิ่มแสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นบวกรู้หรือยังคุณแม่ให้มาเท่าไหร่อ้าวยังไม่รู้อาจจะใส่ช่องว่างไว้ก่อนคุณแม่ให้เพิ่มมาอุ๊ยแล้วมีหุ่นยนต์เท่าไหร่เนี่ยพอคุณแม่ให้เพิ่มมาแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่10เท่าไหร่ครับ12เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่ครับ12ตัวนะครับวิธีการดูเลยดูนะพอเขียนความทำไมครับประโยคสัญลักษณ์แล้วใช้ให้เด็กๆช่วยเขียนทำไมครับทดเพิ่มด้านข้างหน่อยว่าเอ๊ะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม12ส่วนย่อยเท่าไหร่7เอ๊ะแสดงว่าเรายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เอามาทำไมครับส่วนรวมลบด้วย
1: ส่วนย่อย
0: จำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีก
1: จำนวน1
0: ใครที่เขียน12ใครที่เขียนทำไมครับขอแก้ไขหน่อยนะใครที่เขียน12ลบด้วยอะไรนะลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือเด็กๆกำลังเขียนวิธีคิดนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องสอดคล้องกับโจทย์อะไรครับโจทย์ปัญหานะ12ลบด้วย7เป็นวิธีคิดได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 5
0: นะครับดังนั้นได้แล้วโอ้ส่วนย่อยจำนวน1คือ5ตอบได้หรือยัง7บวกอะไรเท่ากับ12 7บวก7บวก5โอ้คุณแม่ให้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับ5ตัวยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากอ้าวข้อ2ข้อ3อ้าวดำเนินการได้เลยนะข้อที่1เฉลยให้แล้วนะครับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะอย่าลืมทำไมครับเขียนส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้คุณครูแม็กนิดหนึ่งนะครับอ้าวข้อที่2นะข้อที่2ข้อที่2เดิมในห้องมีเก้าอี้จำนวน1ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็เป็นช่องอะไรครับช่องว่างไว้ก่อนนักเรียนยกมาเพิ่มกี่ตัวนะนักเรียนยกมาเพิ่ม
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: อ๋อยกมาเพิ่มแสดงว่าต้องทำไมเนี่ยจากเดิมต้องทำไมครับยกมาเพิ่มก็ต้องทำไมครับบวกทำให้มีเก้าอี้เท่าไหร่นะทำให้มีเก้าอี้10เท่าไหร่14ตัวเขาถามว่าเดิมในห้องเนี่ยในห้องเรียนมีเก้าอี้กี่ตัวให้เด็กๆทำไมครับครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วเด็กๆลองทำไมครับลองหาคำตอบให้หน่อยว่าเอ๊ะข้อนี้จะหาคำตอบอย่างไรก็อย่าลืมนะเขียนความสัมพันธ์ด้านข้างทดด้านข้างนิดนึงว่าเอ๊ะรู้อะไรบ้างแล้วจำนวนใดที่เราทำไมครับยังไม่ทราบแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวก่อนอื่นเติมจำนวนเข้าไปก่อนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอ๊ะส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะบวก อยู่ข้างหลังคือเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่14เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะย่อย6จะหาอีกจำนวน1ทำไงดีอ่ะเอามาลบกัน14ลบด้วยได้เท่าไหร่อ่ะ14ลบด้วย6
1: ได
0: ้เท่าไหร่นะ
1: 8
0: ได้8ตอบได้หรือยังอ่ะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้8ตัวอ้าวยากนิดนึงนะวิเคราะห์โจทย์อาจจะยากนะครับในขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะยากเล็กน้อยต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ้าวไปต่อนะเรียบร้อยหรือยังข้อนี้อ้าวข้อที่3นักเรียนห้องป.1 ทับ1ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ5คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง13คนนักเรียนห้องป.1 ทับ1มีนักเรียนกี่คนข้อนี้เหมือนข้อตัวอย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วนักเรียนห้องป.1 ทับ1ยังไม่ทราบลบด้วยจำนวนที่ขอไปทำไมนะเข้าห้องน้ำกี่
1: คน
0: 5คนเหลือกี่คน
1: 13คน
0: เหลือ13คนอ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำนะอ้าวใบให้ที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวข้อ3ใบให้แล้วข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ
1: 8
0: ด้วยเวลามีจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็น
1: การบ้านอ้
0: าวให้เด็กๆวิเคราะห์นะแบบนี้เลยอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครูแม็กจะสรุปเป็นภาพรวมให้เด็กๆดูก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้อย่างไรอันดับแรกทำได้อย่างไรนะช่วยหน่อยต้องทำไมก่อนอันดับแรกอ่ะอ่านทำความเข้าใจก็คืออ่านทำไมครับอ่านโจทย์ปัญหาก่อนหลังจากนั้นอ่านโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วทำความเข้าใจหน่อยโจทย
1: ์
0: ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเอ๊ะเราเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับแล้วก็มาทำไมครับวางแผนวิธีคิดวางแผนเด็กๆก็มีการคาดเดาคำตอบคำตอบควรจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญเลยในขั้นตอนการวางแผนวิธีต้องทำไมนะเมอรี่ต้องวางแผนวิธีคิดต้องเขียนเป็นอะไรนะประโยคต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์สำคัญเลยจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อนั้นนะครับนะหลังจากนั้นพอได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วอย่าลืมทำไมครับหาคำตอบยังตอบไม่ได้นะต้องหาคำตอบก่อนพอหาคำตอบเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบเด็กๆก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยกับขั้นตอนในการวางแผนว่าเอ๊ะเราวางแผนมาแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงค่อยตอบนั้นเวลาตอบตอบเป็นเลข ตอบเป็น

เลขไทยนะครับเอาละครับไม่ยากเลยฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากแถบข้อความที่กำหนดให้ดังนั้นครูแม็กก็จะมีแถบข้อความกำหนดให้เราก็ต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะ2ส่วนก็ฝากกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5

ลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ

0: น้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะเด็กๆเคยรู้จักตัวเลขไหมคะ
1: เคย
0: ค่ะ1 2 3 4 5แล้วอะไรต่อหน้าแล้วเด็กๆรู้จักเลขไทยไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: วันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องเลขไทยน่ารู้ก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกวิธีการอ่านการเขียนเลขไทยได้ค่ะ2อ่านเขียนเลขไทยได้ถูกต้อง3นะคะมีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียนนั่นเองแน่นอนเลยวันนี้น่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: เลขไทย
0: เลขไทยแน่นอนเลยแต่ก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมสนุกด้วยในห้องนี้ที่เด็กๆเห็นนะคะคุณครูอยากถามเลยค่ะว่าในห้องนี้เนี่ยในจอของคุณครูเนี่ยมีแมวกี่ตัวมีแมวกี่ตัวคะ3ตัวใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูซิมีตัวอะไรบ้างไหนแมวตัวที่1เอ่ย
1: ต
0: ั
1: วส
0: ี
1: เทา
0: อะไรนะสีเทากำลังเล่นลูกบอลอยู่ใช่ไหมคะตัวที่1แล้วมีตัวอื่นอีกไหมบนอะไรนะลูกบนโซฟาอีก1ตัวกำลังหลับปุ๋ยเลยเจออีกไหมคะตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะใกล้ๆต้นไม้กี่ตัวแล้วลูกไหนมาลองนับดูซิว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3กี่ตัวคะลูก3ตัวแล้วตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยไม่ใช่ตัวนั้นคืออะไรมันคือหนูไม่ใช่แมวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปมาดูกันเลยจะมีอะไรอีกบ้างไปเที่ยวทะเลดีกว่าเด็กๆเห็นภาพไหมคะยังไม่ถามเลยยังไม่ถามเลยฟังดีๆภาพนี้อยู่ในไหนเนี่ย
1: ในทะเล
0: ในน้ำเลยคุณครูอยากถามว่าจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะยังลูกจากภาพที่เด็กๆเห็นมีปลากี่ตัวนับก่อนถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่1มีปลากี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะ5ตัวกลุ่มที่2คิดว่ามีกี่ตัวลูก5กลุ่มที่3

0: ันกลุ่มที่4ล่ะคะ
1: 5
0: กลุ่มที่5ล่ะคะ5แล้วเด็กๆปลายทางคิดว่ามีกี่ตัวคะ
1: 5
0: ลองมานับกันเลยเอ๊ตัวสีฟ้าก่อนดีกว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตรงไหนอีกเอ่ยตัวที่4
1: ต
0: ัวที่5ตัวใหญ่นี่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: แล้วตัวเล็กนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่สรุปว่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวใครตอบ5ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูกันเลยต่อไปค่ะเด็กๆมาดูกันมีอะไรสนุกสนุกอีกแล้วเป็นคำคล้องจองเป็นคำคล้องจองจำนวนนับนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยท่องตามคุณครูได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะถ้าอ่านได้เดี๋ยวมีท่าทางประกอบด้วยน่าสนุกไหมแต่ต้องอ่านให้ได้ก่อนให้คุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามพูดตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพื่อให้เราออกเสียงได้ถูกต้องมาดูกันเลยเริ่มกันเลยค่ะ1 2
1: 1 2
0: มือตีกลอง
1: มือต
0: ี
1: กลอง
0: ตะล็อกป๊อกแป๊กเก่งมากขออีกหนึ่งครั้ง1 2
1: 1 2
0: มือตีกลอง
1: มือตีกลอง
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: 3 4
1: 3 4
0: ดูให้ดี
1: ดูให้ดี
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: 5 6
1: 5 6
0: ส่องกระจกตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: เจ็ดแปด
1: เจ็ดแปด
0: ถือปืนแฝด
1: ถือปืนแฝด
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ยังไม่จบค่ะเด็กๆเจ็ดแปดแล้วก็ต้องอะไรต
1: ่อ
0: 90ยังมีอ่ะมาเริ่มกันเลย90กินกล้วยดิบ
1: กินกล้วยดิบ
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: ปวดท้องร้องโอย
1: ปวดท้องร้องโอย
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มาดูกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะ1 2กันก่อนเลยมีท่าทางประกอบด้วยเหมือนที่คุณครูได้บอกแล้วพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งคุณครูบอกแล้วว่ามีท่าทางประกอบด้วยใช่ไหมคะพร้อมไหมคะสะบัดมือพูดตามแล้วเต้นตามด้วยได้ไหมมาเริ่มกันเลย1 2มือตีกลอง
1: มือต
0: ี
1: ก
0: ล
1: อง
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: สามสี่
1: สามสี
0: ่ดูให้ดี
1: ดูให้ดี
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: ห้าหก
1: ห้าหก
0: ส่องกระจก
1: ส่องกระจก
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: เจ็ดแปดถือปืนแฝด
1: ตะล
0: ็
1: อกป
0: ๊
1: อกแป
0: ๊
1: ก
0: 90กินกล้วยดิบตะล็อกป๊อกแป๊กปวดท้องร้องโอยตะล็อกป๊อกแป๊
1: ก
0: ได้ไหมคะถ้าได้แล้วยืนขึ้นหลังเก้าอี้ตัวเองแบบเบาๆนับถอยหลังทุกคนต้องยืนหลังเก้าอี้แล้วนะคะ10 9 8 7 6

0: หมดเวลาเงียบเสียงแล้วพร้อมแล้วสะบัดมือมาเริ่มกันเลย1 2
1: 1 2
0: มือตีกลอง
1: ตีกลอง
0: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: ตะล็อกป๊อกแป๊ก
0: 3 4
1: 3 4
0: ดูให้ดี
1: ตะล
0: ็
1: อกป
0: ๊
1: อกแป
0: ๊
1: ก
0: 5 6กระจกตะล็อกป๊อกแป๊ก
1: เจ็ดแปด
0: ถือปืนแฝดตะล็อกป๊อกแป๊
1: ก
0: 90กินกล้วยดิ
1: บ
0: ตะล็อกป๊อกแป๊
1: ก
0: ปวดท้องร้องโอยตะล็อกป๊อกแป๊กปรบมือให้ตัวเองนั่งที่ให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปหมดเวลาตะล็อกป๊อกแป๊กแล้วมาดูโอ้มีกิจกรรมใหม่อีกแล้วเด็กๆคะกิจกรรมนี้เราจะลองสังเกตดูว่าเลขไทยเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างมาฝึกอ่านตัวเลขไทยกันเลยมาดูเลยค่ะเลข1ค่ะลูกมีแมวกี่ตัวเนี่ย1ตัวเด็กๆดูเลข1นะคะมีหัวไหมคะเลขไทยเลข1มีหัวไหมคะลูก
1: มี
0: หัวข้างในแล้วม้วนออกมาเหมือนก้นหอยเลย
1: ใช่
0: เหมือนไหมคะ
1: เหมือน
0: เหมือนเลยต่อไปมาดูเลข2ซิเลข2มันจะมีลักษณะอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันเลข2
1: เลข
0: 2
1: เลข
0: 2
1: เลข
0: 2เลข2มีหัวไหมคะ
1: ม
0: ีเริ่มจากตรงไหน
1: ห
0: ัวก่อนวงกลมแล้วมีหยักด้วยลงไปข้างหน้าแล้วก็มีหางขึ้นไป มีแมวกี่ตัว
1: 2
0: ตัวต่อไปมาดูกันเลยเอ๊โอ้มีแมวกี่ตัวแล้วคะมีแมว3ตัวแล้วเด็กๆพูดพร้อมกันพูดตามคุณครูเลข3
1: เลข
0: 3
1: เลข3
0: 3 3มีหัวไหม
1: ม
0: ีแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนแล้วก็ต้องมันหัวกลมๆลงขึ้นไปโค้งมีหยักลึกลงมาเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วโค้งหยักลงมาได้ไหมคะนี่คือเลข3จำให้ดีนะคะต่อไป
1: เลข
0: 4ไทยเป็นอย่างไรอุ้ยมีแมวกี่ตัวแล้วเนี่ย
1: 4
0: มีแมว4ตัวแล้วเด็กๆดูให้ดีอย่าสับสนค่ะเลข4ไทยมีหัวไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนม้วนหัวกลมๆโค้งไปด้านหลังโค้งไปด้านหน้าแล้วโค้งขึ้นไปเลยค่ะตวัดหางนิดนึงนี่นะคะคือเลข4ไทยเด็กๆอ่านพร้อมกันเลข4
1: เลข
0: 4
1: เลข
0: 4
1: 4
0: เก่งมากต่อไปเลข4แล้วก็ต้องเลข5คล้ายกันเลยค่ะคล้ายกับเลข5เลยตอนนี้มีแมวกี่ตัวแล้วมันคล้ายกับเลข4เลยแต่เลข5มีอะไรมีวงกลมอีกวงนึงเนี่ยอยู่ข้างบนค่ะเด็กๆ ดูแล้วจะเริ่มเขียนจากตรงไหนล่ะคะ
1: ห
0: ัวเหมือนเดิมเลยม้วนหัวกลมๆโค้งไปด้านหลังโค้งไปด้านหน้าโค้งขึ้นแล้วม้วนรอบนึงค่ะแล้วก็ตวัดหางค่ะได้ไหมคะต่อไปเลข5ไปแล้วก็ต้องเป็นเลข6เฮ้ยมีแมวกี่ตัวแล้วโอ้โหมีแมวตั้ง

0: ัวแล้วเลข6ไทยมีหัวไหมคะมีใช่ไหมคะแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนแล้วก็ม้วนหัวกลมๆเลยค่ะโค้งขึ้นไปเลยจนถึงเนี่ยระหว่างหัวตรงนี้แล้วก็ตวัดหางขึ้นไปด้านหน้านะคะต่อไปมาดูเลข7ค่ะอุ้ยมีแมวกี่ตัวแล้วคะมีแมว7ตัวแล้วตอนนี้เลข7ไทยมีหัวไหมคะมีค่ะแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเด็กๆอ่านเลข7พร้อมกันเลข7
1: เลข
0: 7เลข7
1: เลข7
0: 7
1: 7
0: 7
1: 7 7
0: ม้วนหัวกลมๆแล้วก็โค้งขึ้นหยักลงไปไม่ลึกนะลูกแล้วก็โค้งลงไปแล้วก็โค้งเป็นหางขึ้นมานะคะต่อไปมาดูเลขอะไรต่อ7แล้วก็
1: 8
0: ต่อโอ้โหมีแมวกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เลข8มีหัวไห
1: ม
0: แสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะม้วนหัวกลมๆเลยค่ะแล้วก็หยักขึ้นมาลงไปแล้วก็โค้งขึ้นมาเลยลูกแล้วตวัดหางค่ะเก่งมากอ่ะอ่านพร้อมกันเลข8
1: เลข8
0: เลข8
1: เลข8
0: 8
1: 8
0: 8เก่งมากต่อไปเลข8แล้วก็ต้องเป็นเลข
1: 9
0: 9อุ๊ยมีแมวกี่ตัวแล้วมีแมวกี่ตัวแล้ว9ตัวแล้วเด็กๆอ่านเลข9พร้อมกันเลข9
1: เลข
0: 9
1: 9
0: 9
1: 9
0: เลข9มีหัวไหม
1: ม
0: ีแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนแล้วก็ต้องม้วนหัวกลมๆเหมือนเดิมค่ะลูกแล้วโค้งขึ้นไปหยักลึกๆเลยลงมาแล้วขึ้นไปนะคะแล้วก็โค้งหยักนิดนึงแล้วก็เป็นหางข้างหลังเลข9แล้วก็ต้องเลข10ค่ะมีแมว10ตัวหรือเปล่าโอ้โหแมวกี่ตัว10ตัวเลยจริงหรือเปล่าลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้มีแมวกี่ตัว10ตัวเลยแล้วเลข10มีเลขอะไรกับเลขอะไรลู
1: ก
0: 1กับ0ไทยนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลข10
1: เลข
0: 10
1: เลข10
0: 10 10เลข1ไทยลองเขียนไปแล้วใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้อ่ะขออีก1ครั้งม้วนหัวกลมๆแล้วก็โค้งขึ้นมาเหมือนก้นหอยเลยส่วนเลข0เด็กๆดูค่ะเท่ากับเลข10เลยมีความกลมกลมมากๆเลยไม่ใช่วงรีแบบเลขอาราบิกนะคะม้วนกลมๆ1ครั้งแบบนี้ต่อไปค่ะเด็กๆอ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะรู้จักเลขกันไปแล้วต่อไปมาดูเลยฝึกเขียนเลขไทยค่ะทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้เด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้นิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้พร้อมไหมคะ
1: พ
0: ร้อมไหมคะมาดูกันเลยว่าเลขไทยเขียนอย่างไรค่ะม้วนหัวกลมๆนะลูกในบรรทัดเห็นไหม1 2 3ในช่องที่3ค่ะแล้วโค้งขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมาจนถึงเส้นฐานข้างล่างนะคะต่อไปมาดูเลข2ค่ะม้วนหัวกลมๆในช่องที่3เหมือนเดิมแล้วก็โค้งขึ้นไปหยักค่ะหยักแล้วก็ตรงลงมาตรงไปด้านหน้าเลยเด็กๆ เขียนบนอากาศได้เลยลูกตรงขึ้นไปแล้วมีหางนิดนึงค่ะต่อไปเลข3ม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดเลยลูกแล้วก็โค้งไปลงมาหยักลึกมากเลยแล้วก็ตรงลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปเลขอะไรคะเลข4ม้วนหัวกลมๆในช่องที่3นะคะเฉียงไปด้านหลังแล้วก็โค้งนิดนึงโค้งขึ้นไปค่ะลูกแล้วตวัดหางเลข4แล้วก็ต้องเลข5ม้วนหัวกลมๆในช่องที่3เหมือน

0: เติมลูกโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้านะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปอย่าลืมหัวข้างบนด้วยค่ะแล้วตวัดหางขึ้นต่อไปเลข6ค่ะดูดีๆม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดเลยของบรรทัดนะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็เฉียงหางไปด้านหน้าค่ะต่อไปเลข7ม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดโค้งเป็นหยักค่ะลูกหยักนิดเดียวนะคะแล้วโค้งลงมาสุดเลยตวัดหางขึ้นไปต่อไปเลข7แล้วก็ต้องเลข8ม้วนหัวกลมๆในช่องที่3แล้วก็หยักขึ้นนะคะตัวนี้หยักขึ้นแล้วก็โค้งตวัดหางค่ะเลข9นะคะลูกม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดเลยโค้งหยักเข้าไปลึกๆเลยลูกแล้วก็โค้งหยักอีกนิดนึงตวัดหางค่ะต่อไปเลข0นะคะ0เขียนอย่างไรม้วนกลมๆเลยกลมมากๆเลยเลขไทยเนี่ยกลมมากๆเลยนี่ได้แล้วเลข0วงกลมนะคะต่อไปค่ะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะใครคิดว่าทำได้ยก2มือเอามือลงดูกันเลยถ้าเด็กๆบอกว่าทำได้ได้เขียนบนอากาศไปแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงของคุณครูก่อนจะเริ่มทำทุกครั้งต้องฟังคำชี้แจงของคุณครูก่อนค่ะวันนี้จะทำใบงานที่5นะคะลูกเรื่องเขียนตัวเลข1ถึง10ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วก็ให้เด็กๆลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้เลยค่ะเด็กๆคะมาดูใบงานที่5กันเลยใบงานที่5เรื่องเขียนตัวเลขไทย1ถึง10ให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดสีเขียวขึ้นมาค่ะนำแบบฝึกหัดสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะลูกแล้วเปิดไปหน้าที่15ค่ะเปิดไปหน้าที่15เลยค่ะเด็กๆจะเห็นเลขไทยนะคะ1ถึง10ใครไม่เจอยกมือด้านบนมุมกระดาษลูกจะมีเลขอยู่นะคะเปิดเลยเด็กๆ เจอหรือยังเลข1ถึง10เปิดไปอีกลูกเลยแล้วค่ะนี่ไงคะเจอแล้วใครยังไม่เจอบ้างคะเด็กๆลองดูเพื่อนข้างๆสิคะถ้าเขาไม่เจอช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยลองช่วยเพื่อนๆเปิดหน่อยค่ะอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วถ้าใครเจอแล้วเตรียมดินสอขึ้นมาเลยเอ๊แต่คุณครูยังไม่บอกนะว่าให้เริ่มทำยังนะคะรอคุณครูอธิบายก่อนมาดูค่ะลูกวิธีการทำหน้า15นะคะนี่เลยค่ะเด็กๆดูจะมีเลขไทยเขียนเป็นเส้นประอยู่ใช่ไหมคะให้เราเขียนตามรอยประก่อน1ครั้งแล้วเขียนเพิ่มค่ะอีก1 2 3 4 5เขียนเพิ่มอีก5ตัวนะคะทำเหมือนกันเลยอย่าลืมเขียนตามรอยประก่อนแล้วเขียนเพิ่มอีก5ตัวเด็กๆลองสังเกตดูค่ะแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะที่ตรงกันหมดเลยนะคะเขียนเพิ่ม5ตัวถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอเขียนเพิ่ม5ตัวค่ะแล้วมันเล็กเกินลูกนี่ดูตัวข้างหน้า ริ่มเขียนจากช่องไหนเขียนให้เท่ากับตัวด้านหน้าสุดเลยตัวด้านหน้าตัวแค่ไหนอยากอยู่แค่ไหน
1: ตัวครับ

ผิดไม่เป็นไรเลยลูกเราแค่ลบให้สะอาดค่ะลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่แค่นั้นเองเด็กๆลองสังเกตดูตามเส้นประที่คุณครูให้เนี่ยหัวเริ่มจากช่องไหนเด็กๆก็เริ่มจากช่องนั้นไปเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฝึกเขียนไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีเสียงคุยแล้วนะคะเพราะเราต้องตั้งใจเขียนใช่ไหมคะตั้งใจมีสมาธิค่ะลูกคุณครูขอเขียนเพิ่มแค่5ตัวเองในแต่ละเลขตัวเลขนะคะ

คะค่ะดินสอขึ้นมาเขียนเลยค่ะ

ขึ้นมาหน่อยนึงหัวหนูอะลูกหลังตรงค่ะหลังตรงใช่เขียนอย่างนั้นขยับเก้าอี้เข้ามาก็ได้หนูจะได้เขียนถนัดดินสอใช้ดินสอแบบไหนเอ่ยแบบนี้จะเขียนง่ายกว่า

ูซิมันถึงเส้นไหนเองมันถึงเช่นช่องนี้เองค่ะโอ้โหลายมือสวยมากเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอนะคะจับดินสอดีๆค่ะโอเคค่ะ

ักเนี่ยมันถึงต้นถึงเลข8แล้วเหรอ

ียดใหม่ให้คุณครูหน่อยนะเลข4ก็เหมือนกันลูกนี่แค่นี้เองช่องนี้ยังเลยช่องนี้มี

ถึงไหนแล้วครับ

หนูดูครูให้เขียนถึงเส้นไหนอันนี้ได้อันนี้แก้ให้คุณครูหน่อยตอนนี้เขียนให้นี่เต็มช่องนี้ช่องบนสุดนี้ไม่ต้องอ่ะดูดี

มือไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเดินไปครบค่ะ

ด็กๆตั้งใจนะคะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะบังคับมือของเราไม่ได้ด้วยส่วนคนที่เสร็จแล้วก็ต้อง

เริ่มเขียนจากหัวก่อนค่ะขอใหม่ได้ไหมคะเริ่มเขียนจากหัวทุกครั้งเลยตรงนี้ให้เสร็จค่ะลูก

0: เด็กๆคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครใกล้จะเสร็จแล้วบ้างใครถึงเลข7แล้วเอามือลงใครยังไม่เสร็จค่ะลูกไม่เป็นไรให้กลับไปทำเป็นการบ้านได้ขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วเอ๊ะกลุ่มไหนนะโอ้โหกลุ่มที่1เยี่ยมมากเสร็จเรียบร้อยบางกลุ่มเอ๊ยังไม่เก็บกล่องดินสอเลยเอ๊เด็กๆคะหันมาดูที่กระดานเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้จนถึงเลข10เลยไหนของใครเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้แล้วบ้างใครทำงานเสร็จในห้องแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากส่วนใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะกลับไปฝึกต่อที่บ้านเพราะเราก็ตั้งใจเขียนกันทุกคนนะคะต่อไปหลังจากทำใบงานก็ต้องมีคำถามคำถามในวันนี้โอ้โหคำถามยากแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้คุณครูจะถามว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรใครจะตอบให้ยกมือเพื่อนยกมือคนแรกเลยอ่ะอีคิวไปจับไมค์หน่อยค่ะแล้วมาหาคุณครูค่ะลูกหยิบไมค์มาเลยแล้วก็เดินมาหาคุณครูค่ะอีคิวคะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะ
1: เรียนเลขไทย
0: เลขไทยเลขอะไรถึงเลขอะไรลูก
1: เลข1ถึงเลข10
0: ถูกต้องไหมคะเลข1ถึงเลข10ไหมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปวางไม้ได้ค่ะต่อไปมาดูกันเลยคำถามนี้ตอบได้ทุกคนค่ะคำถามนี้คุณครูจะถามว่านักเรียนชอบเลขใดมากที่สุดลองเขียนให้คุณครูดูในอากาศเริ่มเลยเขียนในอากาศเลยค่ะเขียนบนอากาศได้เลยว่าเราชอบเลขไหนเดี๋ยวคุณครูจะลองดูซิเลขไหนนะ
2: เลข2
0: โอ้โหมีเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองปรบมือ1ครั้ง2ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวจับหูจับหัวใจจับหัวเข่าเอามือลงเก่งมากเลยเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็เห็นแล้วว่าเราก็ได้เขียนเลขเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่1ถึง10มีทั้งหมดเลยนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องเลขไทยเลขไทยที่เราเรียนไปก็คือเลข1ถึงเลข10นั่นเองนะคะซึ่งการเขียนเลขไทยเนี่ยมันมีหัวใช่ไหมลูกถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวของตัวเลขนั้นก่อนเสมอนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องวรรณยุกต์น่าติดตามมากๆเลยว่ารูปวรรณยุกต์จะเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมนะคะวัน

นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเลขไทยนั่นเองอย่าลืมกลับไปฝึกเขียนด้วยนะคะเลข1ถึงเลข10เลยถ้าเราฝึกบ่อยๆจะเป็นอย่างไรคะลูกลายมือสวยเขียนได้คล่องขึ้นวันนี้บางคนอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรค่ะกลับไปฝึกบ่อยๆเมื่อฝึกบ่อยเด็กๆจะเขียนได้คล่องขึ้นและเขียนได้สวยงามเขียนได้ถูกต้องด้วยใครอยากเขียนสวยและเขียนถูกยกมือเอามือลงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเห
2: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับมันกำลังจะหยุดแล้วครับ
0: เรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: ำเร็จ
1: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
2: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
3: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
1: ดีดีดีเพิ่มพลัง
0: พลังเพื่อทุกคน
2: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
4: เจตมหัศจรรย
3: ์ตั้งใจมั่น
5: ไม่ย่อท
2: ้อและเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
6: ดีกันเดินทางกันต่อ
2: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
6: ไม่ต้องแล้ว
2: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนไหนแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
6: ก็กลับเข้าฝั่งสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดง
2: เอวออกเดินทางได
3: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความพะล้อ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้นะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราทำกิจกรรมกันเรื่องอะไรคะเด็กๆไหนลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะไหนลองบอกดังๆพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเรื่องอะไรคะ
2: เสียงเกิดได้อย
1: ่างไรค่ะเรายังคงอยู่กันที่กิจกรรมเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการที่ทำให้วัตถุเกิดเสียงเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะในการใช้วัตถุต่างๆหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวของเรามาทำให้เกิดเสียงเพื่อเรียนแบบอะไรคะเพื่อเรียนแบบเสียงในไหนในอะไรนะคะในวิดีทัศน์ที่มีเหตุการณ์ต่างๆนะคะและนักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการที่ทำให้วัตถุนั้นนะคะเกิดเสียงได้เหมือนหรือแตกต่างกันลองคิดสิว่าตอนที่เราดูเพื่อนเนี่ยกับของกลุ่มเรามีวิธีการที่เหมือนกันไหมมีบ้างไหมคะที่เหมือนกันมีบางอย่างที่เหมือนกันเช่นอะไรคะยกตัวอย่างให้กับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเช่นเสียงฝนตกนักเรียนมีวิธีการทำให้วัตถุเกิดเสียงเหมือนกันไหมมีใช่ไหมคะยกตัวอย่างค่ะมีใครใช้วัตถุอะไรบ้างที่นำมาใช้แทนเสียงฝนตกมีขวดที่ใช่ไหมคะใส่ลูกปัดไว้ข้างในกลุ่มไหนคะไหนลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยคะมีกลุ่มไหนบ้างที่ใช้ขวดน้ำที่ใส่ลูกปัดแล้วเอามาทำอะไรคะทำให้เกิดเสียงเขย่าใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างคะที่ใช้วิธีการนี้มีกลุ่มไหนบ้างนะคะมีกลุ่ม5กับกลุ่มไหนคะกับกลุ่ม2นะคะและมีวิธีการอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นๆใช้อะไรคะเด็กๆมีการใช้ถุงพลาสติกนำมาทำอะไรมาขยำเพื่อเรียนแบบเสียงของฝนตกดังนั้นนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีวิธีการนะคะที่ทั้งอาจจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบวิธีเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์โดยใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวและอธิบายนะคะการเกิดเสียงนั่นเองค่ะเดี๋ยวในวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะให้นักเรียนนะคะบอกผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะมีวิธีการนะคะใช้วัตถุเหมือนหรือแตกต่างกันและวิธีการที่ทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในข้อที่เท่าไหร่เนี่ยเด็กๆลองดูสิคะข้อที่8นะคะไหนนักเรียนลองช่วยคุณครูนุ้ยอ่านหน่อยค่ะว่าในวันนี้ข้อที่8เราจะได้ทำอะไรบ้างลองอ่านเองในใจแล้วลองบอกกับคุณครูนุ้ยได้เลย
2: เทียบ
1: ที่แต่ละกลุ่มใช้ทำอะไรคะใช้อะไรเอ่ย
2: เกิดเสียง
1: อธิบายว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรไหนลองอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3ร่วมกันเปรียบเทียบ
2: ร่วมกันเปรียบเทียบ
1: วิธีการ
2: ที่แต
1: ่
2: ละกล
1: ุ่
2: ม
1: ใช้อะไรคะ
2: ในการ
1: ทำให
2: ้
1: ส
2: ิ่
1: งต่างๆเกิดเสียงและอธิบายว่าสิ่งนั้นค่ะลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสิ่งนั้น
2: ทำ
1: ให้เกิดเสียได้อย่างไรอ๋อเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางพอจะอ่านได้ไหมคะหรือว่าอ่านตามทันไหมคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันเปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรคุณครูนุ้ยได้บอกไว้ต้นชั่วโมงแล้วได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรคะวิธีอะไรนะวิธีการอะไรคะลูกลองดูซิหน้าวาลองช่วยครูนุ้ยหน่อยวิธีการที่แต่ละกลุ่มทำอะไรคะ
2: ใช้
1: อะไรเอ่ย
2: ใช
1: ้การทำให้สิ่งต่างๆทำไมคะ
2: เก
1: ิดเสียงนะคะและอธิบายเกี่ยวกับอะไรอธิบายเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยลองดูให้หน่อยค่ะอธิบายเกี่ยวกับอะไรต่อว่าสิ่งนั้นอะทำไมคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำไมคะนักเรียนว่ายว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรนะคะในใครเข้าใจแล้วยกมือหน่อยมือลงนะคะถ้าเข้าใจแล้วดังนั้นเดี๋ยวลองบอกกับครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นักเรียนจะได้อธิบายว่าสิ่งนั้นทำไมคะเกิดเสียงได้อย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะใช้คำถามและให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะค่ะนักเรียนสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันเปรียบเทียบวิธีการที่แต่ละกลุ่มใช้ในการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงและอธิบายว่าสิ่งนั้นนะคะทำให้เกิดเสียงได้อย่างไร2ในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์นะคะต่อไปค่ะส่วนสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชวนนักเรียนนะคะเปรียบเทียบวิธีการที่แต่ละกลุ่มใช้ในการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงและอาจจะจดคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานไว้นะคะเพื่อมาเปรียบเทียบกับเพื่อนต้นทางได้ค่ะและในข้อที่2นะคะรบกวนคุณครูนะคะแจกกระดาษขนาด A4 ให้กับนักเรียนนะคะคนละ1แผ่นถ้าหากไม่มีสามารถทำลงในสมุดได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนนะคะผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วและที่ผ่านมาก่อนนะคะเกี่ยวกับการเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์ก่อนอื่นเลยนะคะในหน้านี้นะคะจะมีเสียงอะไรบ้างมีกี่เสียงคะในหน้านี
2: ้5เส
1: ียงมี5เสียงมีเสียงอะไรบ้าง1
2: เสีย
1: งฝนตก2
2: เส
1: ีย
2: งฟ
1: ้
2: าร
1: ้
2: อง
1: เสียงเคาะประตู
2: เส
1: ีย
2: งเป
1: ิ
2: ดประต
1: ู
2: เส
1: ียงเปิดน้ำล้างหน้านะคะมีเสียงนาวาดังชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆคนอื่นก็อ่านได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะทำไมคะช่วยออกเสียงนะคะช่วยออกเสียงนิดหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมี5เสียง5กิจกรรมด้วยกันนะคะให้นักเรียนช่วยบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่านักเรียนนะคะมีการใช้วัตถุนะคะที่มาใช้แทนเสียงฝนตกนั้นใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะนักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนตอบในสิ่งที่ตนเองทำได้เลยไหนใครทำหน้าที่ทำเสียงฝนตกบ้างยกมือถ้าอย่างนั้นนักเรียนตอบของนักเรียนได้เลยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง1ใช้อะไรคะถุงพลาสติกใช่ไหมคะใช้อะไรได้อีกขวดพลาสติกที่ใส่ลูกปัดนะคะค่ะอันนี้นะคะครูนุ้ยก็จะเป็นการยกตัวอย่างและเลือกมา1อย่างในกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำนะคะวัตถุที่ใช้แทนเสียงนะคะก็จะมีขวดพลาสติกใส่ลูกปัดวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงใช้วิธีการใดใช้วิธีการใดนะขยาวนะคะวิธีการขยาวต่อไปค่ะเสียงฟ้าร้องใครทำหน้าที่ทำเสียงฟ้าร้องเรียนแบบเสียงฟ้าร้อง มีใครบ้างน้องอะตอมน้องอะตอมใช้อะไร
2: ขวดน้ำ
1: ขวดน้ำที่ใส่น้ำแล้วก็เพื่อนบางคนไม่มาในวันนี้นะคะก็อาจจะใช้อย่างอื่นนะคะมาดูตัวอย่างค่ะที่นักเรียนได้ทำกันไปเสียงฟ้าร้องนะคะวัตถุที่ใช้แทนเสียงนะคะมีกล่องกระดาษนะคะนักเรียนบางคนใช้กล่องกระดาษทำอะไรคะในนักเรียนปลายทางมีใครใช้กล่องกระดาษนะคะมาแทนเสียงฟ้าร้องมีไหมคะก็อาจจะมีเช่นกันใช่ไหมคะและนักเรียนมีวิธีการทำให้กล่องกระดาษนั้นเกิดเสียงอย่างไรใช้วิธีการใดคะเป็นปลายทางและนักเรียนต้นทางล่ะคะใช้วิธีการใดใช้วิธีการใดคะวันนี้เพื่อนที่ทำอาจจะไม่มาใช่ไหมคะผลการทำกิจกรรมก็คือตีที่อะไรคะตีที่กล่องนะคะตีที่กล่องกระดาษทำให้เกิดเสียงเอวันนี้นักเรียนต้นทางจำได้บ้างไม่เอ่ยว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทำไปนักเรียนทำอะไรกันไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนในห้องต้นทางอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยนะคะต่อกลุ่มแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำครบทุกเสียงนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถตอบวิธีการให้คุณนุ้ยได้นะคะว่าวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงนั้นมีอะไรบ้างต่อไปค่ะมีใครทำเสียงเคาะประตูบ้างการทำเสียงนะคะใช้นักเรียนใช้วัตถุอะไรคะ
2: กล
1: ่องกระดาษมีการใช้กล่องกระดาษมีใช้อย่างอื่นอีกไหมคะมีใช้อย่างอื่นอีกไหมใช้อะไรนะคะมีการใช้โต๊ะและใช้โต๊ะอย่างเดียวไหมที่ทำให้เกิดเสียงเราใช้อะไรอีกคะที่ทำให้โต๊ะเกิดเสียงใช้ดินสอหรือใช้ไม้นะคะดังนั้นนะคะวัตถุที่ใช้แทนเสียงที่ครูนุ้ยนำมายกตัวอย่างก็จะเป็นโต๊ะและตะเกียบไม้นะคะที่นักเรียนได้นะคะใช้วัตถุนี้แทนเสียงและวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงทำยังไงใช้วิธีอะไรคะกลุ่มหนึ่งได้ดูเพื่อนบ้างไหมคะกลุ่มหนึ่งลองตอบหน่อยว่าเพื่อนเขาใช้โต๊ะและตะเกียบไม้เอามาทำอย่างไรให้เกิดเสียงใช้วิธีการนำมาตีใช้ตะเกียบไม้ตีที่โต๊ะทำให้เกิดเสียงนะคะต่อไปค่ะมีใครทำหน้าที่นะคะเรียนแบบเสียงเปิดประตูบ้างมีไหมคะวันนี้นักเรียนมาไม่เอ่ยน้องไอดีใช่ไหมจำได้ไหมคะน้องไอดีใช้อะไรคะจำได้ไหมคะตอนนั้นใช้อะไรเอ่ยอะไรนะคะนักเรียนน้องไอดีจะใช้กระป๋องนมนะคะในวันนั้นใช้กระป๋องนมและตะเกียบไม้และวิธีการที่น้องไอดีทำเรียนแบบเสียงใช้ยังไงคะใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการตีกลุ่ม4จำให้เพื่อนได้นะคะก็จะใช้วิธีการตีหรือขีดนะคะข้างในด้านในตัวกระป๋องนะคะค่ะต่อไปค่ะเสียงเปิดน้ำล้างหน้ามีใครเรียนแบบเสียงนี้มีโอเมกโอเมกใช้อะไรคะใช้อะไรเอ่ยทำสิใช้อะไรนะคะกระดาษโฟมใช้ถ้วยโฟมใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มอื่นใช้อย่างอื่นอีกไหมคะตอนที่คุณครูจอยล้างหน้านักเรียนใช้อะไรเรียนแบบเสียงอีกนอกจากถ้วยโฟมจำได้ไหมคะมีใช้ถุงกระดาษนะคะและนักเรียนบางคนก็อาจจะใช้ถุงพลาสติกเอามาทำอะไรเอามาขยำใช้เรียนแบบเสียงน้ำนะคะที่ครูจอยเปิดแล้วก็กำลังทำอะไรคะล้างหน้าต่อไปค่ะต่อไปเสียงที่6เป็นเสียงอะไรคะเสียงอะไรเอ่ย
2: ป
1: ิ
2: ดประต
1: ูเสียงที่7เสียงอะไรคะเสียงทอดไข่เจียวเสียงที่8เสียงตำน้ำพริกเสียงที่9เสียงช้อนที่กระทบกับจานเพราะว่าคุณครูจอยกับคุณครูแบงค์กำลังทำอะไรรับประทานอาหารอยู่ก็อาจจะมีเสียงช้อนกับจานมากระทบกันนะคะในเสียงที่6เสียงปิดประตูมีใครทำเสียงนี้บ้างมีโอเมกใช้อะไรใช้ถ้วยโฟมนะคะใช้ถ้วยโฟมกับอะไรทำให้เกิดเสียงเหมือนปิดประตูใช้อะไรคะใช้ไม้ตะเกียบนะคะหรือใช้ไม้ เอามาทำอะไรกันคะโอเมกเอามาตีให้เรียนแบบเสียงเหมือนเสียงปิดประตูนะคะโอเมกจำได้ต่อไปเสียงทอดไข่เจียวเสียงทอดไข่เจียวมีน้องนาวาใช่ไหมคะน้องนาวาใช้อะไรคะใช้วัตถุอะไรใช้ขวดแก้วมีกลุ่มอื่นหรือนักเรียนคนอื่นใช้อะไรอีกบ้างนักเรียนทำทุกกลุ่มเลยนะเสียงไข่เจียวนักเรียนจำได้ไหมกลุ่ม5จำได้ไหมคะกลุ่ม5ตอนที่เพื่อนทำเสียงไข่เจียวเพื่อนใช้อะไรใช้อะไรคะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะนักเรียนใช้อะไรในชั่วโมงที่แล้วเรานำเสนอไป3กลุ่มไหนใครทำหน้าที่ทำเสียงทอดไข่เจียวบ้างมีไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนใช้วัตถุอะไรแทนเสียงมีสิ่งนี้ไหมคะกระดาษนักเรียนอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางมีไหมคะใช้กระดาษมีเหมือนกันใช่ไหมคะและนักเรียนมีวิธีการทำให้กระดาษเกิดเสียงได้อย่างไรคะนักเรียนปลายทางเพื่อนต้นทางล่ะเพื่อนต้นทางทำอย่างไรให้กระดาษเกิดเสียงเหมือนกับไข่เจียวใช้การขยำนะคะและเสียงที่8เสียงตำน้ำพริกใครทำหน้าที่ทำหน้าที่นี้ตำน้ำพริกมีน้องแก้มน้องแก้มใช้อะไรน้องแก้มใช้อะไรคะเพื่อนในกลุ่มช่วยบอกได้นะอะไรนะคะเป็นกระป๋องกระป๋องนมนะคะกับอะไรคะมงคลบอกว่าใช้ไม้ช่วยได้นะคะในกลุ่มเพราะว่าเพื่อนนะคะอาจจะไม่กล้าบอกนะคะให้เพื่อนในกลุ่มช่วยบอกได้นะคะและนักเรียนปลายทางนะคะวัตถุที่นักเรียนใช้แทนเสียงตำน้ำพริกนักเรียนใช้วัตถุอะไรมาทำนะคะเรียนแบบเสียงเหมือนกับของตัวอย่างของกับของครูนุ้ยไหมคะเสียงตำน้ำพริกนะคะเพื่อนใช้กระป๋องนมนะคะแล้วก็ดินสอไม้นะคะมาทำเป็นเสียงของตำน้ำพริกและนักเรียนใช้วิธีการใดคะที่ทำให้เกิดเสียงน้องแก้มน้องแก้มใช้วิธีการไหนคะเคาะนะคะใช้วิธีการเคาะหรือนักเรียนอาจจะใช้การตีก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางใช้วิธีการเดียวกันมีไหมคะใช้วิธีการตีนะคะเพื่อให้มีเสียงคล้ายกับเสียงของตำน้ำพริกต่อไปค่ะเสียงที่9เสียงช้อนกระทบกับจานมีใครใช้วัตถุอะไรบ้างรู้สึกว่าจะมีแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมคะที่ทำคือกลุ่ม5กลุ่ม5คะวัตถุที่ใช้แทนเสียงน้องใช้อะไรคะใช้อะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ
3: ใช้แก้วกับตะเกียบค
1: ่
3: ะ
1: ใช้แก้วกับตะเกียบนะคะและนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็อาจจะใช้วิธีการต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนต้นทางนะคะเสียงช้อนกระทบกับจานนะคะในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนใช้ช้อนใช้ปลายช้อนนะคะไม่ได้ใช้ตะเกียบไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านักเรียนไม่ได้ทำด้วยตนเองใช่ไหมคะเพื่อนอีกคนหนึ่งทำแต่ว่าวันนี้เพื่อนไม่มานะคะเสียงช้อนกระทบกับจานก็มีการใช้แก้วและช้อนนะคะหรือเราอาจจะใช้แก้วและไม้ก็ได้นะคะแล้วนักเรียนเอามาทำอะไรที่ทำให้เกิดเสียงทำไงคะใช้ทำอย่างไรนะเอามาทำอะไรกันเพื่อทำให้เกิดเสียงตีใช่ไหมคะนักเรียนก็จะใช้ช้อนตีข้างในแก้วนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูนะคะว่าวัตถุที่ใช้แทนเสียงนะคะในแต่ละเสียงมีการใช้วัตถุที่เหมือนกันหรือต่างกันเหมือนหรือต่างกันคะใช้วัตถุเหมือนกันไหมใช้วัตถุแทนเสียงเหมือนกันไหมคะมีทั้งมีไม่เหมือนใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนก็ใช้ถ้วยโฟมนำมาเรียนแบบเสียงเปิดประตูเหมือนกันนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นในการทำเสียงนะคะทอดไข่เจียวบางกลุ่มใช้เป็นกล่องพลาสติกใส่ลูกปัดนะคะในกลุ่มไหนใช้วิธีการนี้จำได้ไม่เอ่ย จำได้ไหมกลุ่มไหนคะที่ใช้กล่องพลาสติกใส่ลูกปัดและทำเสียงไข่เจียวนะคะก็มีนะคะหรืออาจจะใช้กระป๋องนมทำเป็นเสียงของเปิดประตูเหมือนกับน้องไอดีนะคะก็อาจจะมีการใช้วัตถุที่เหมือนและแตกต่างกันไปส่วนวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงในแต่ละเสียงมีวิธีการที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันนักเรียนลองดูหน้านี้ก็ได้ค่ะใช้วิธีการเหมือนหรือแตกต่างกันมีทั้งแตกต่างแล้วก็มีทั้งที่เหมือนกันนะคะวิธีการทำให้วัตถุต่างๆเกิดเสียงอาจจะมีได้ทั้งตีนะคะเคาะหรือใช้วิธีการขยำนะคะขยำกระดาษให้เกิดเสียงขยำถุงพลาสติกให้เกิดเสียงนะคะค่ะนักเรียนคะนั้นวัตถุที่ใช้แทนเสียงในกิจกรรมนี้ก็อาจจะมีการเลือกใช้วัตถุที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละเสียงนะคะแล้วก็วิธีการที่ทำให้เกิดเสียงก็อาจจะมีวิธีการที่เหมือนและต่างกันได้ค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะได้ลองนะคะออกมาใช้วัตถุต่างๆอีกครั้งหนึ่งและทำให้เกิดเสียงเพื่อเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะและครูนุ้ยก็จะให้เพื่อนลองสังเกตนะคะว่าก่อนเกิดเสียงนะคะวิธีการทำนะคะที่ทำให้วัตถุเกิดเสียงเป็นอย่างไรก่อนเกิดเสียงและหลังเกิดเสียงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะขอตัวแทน5คนค่ะนะคะขอตัวแทน5คนมาเลยนะคะกลุ่ม1 1คนส่งตัวแทนมาได้เลยค่ะหน้าห้องตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่ม1 1คนกลุ่ม2 1คนกลุ่ม3 1คนกลุ่ม4 1คนกลุ่ม5 1คนกลุ่มมีกลุ่ม3ให้กลุ่ม3เป่ายิงฉุบกันเป่ายิงฉุบก่อนไม่เป็นไรนะนาวาเคยออกมาแล้วให้เพื่อนบ้างนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไหนลองดูซิครบยังสมาชิกขออีก1คนค่ะใครก็ได้มาในกลุ่ม1มายังกลุ่ม1มาแล้วออบดีดกลุ่ม2มงคลมาแล้วกลุ่ม3น้องอะตอมกลุ่ม4และกลุ่ม5เป็นใครก็ได้ค่ะน้องมาเลยค่ะกลุ่ม5ขยับมานิดนึงนะคะคุณนุ้ยก็จะมีสิ่งของมาให้นักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะสังเกตมีเดี๋ยวคุณนุ้ยให้น้องวิวิทนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอยืนกระจายกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะสังเกตก่อนนะคะว่าตอนนี้วัตถุของนักเรียนมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงแล้วลองสังเกตโดยใช้อะไรคะถ้าเราจะสังเกตวัตถุใช้ตากับใช้หูในการฟังเสียงตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วลองใช้มือสัมผัสที่วัตถุตอนนี้วัตถุเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าถ้าเราทำให้วัตถุเกิดเสียงตามวิธีการที่นักเรียนเคยทำมาวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เวลานักเรียนทำให้นักเรียนทำอยู่ในระดับอกของตัวเองนิดหนึ่งเพื่อนๆปลายทางจะได้มองเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดหนึ่งอย่างเช่นนะคะของน้องวิวิทคนแรกจะมีวิธีการทำอย่างไรให้กล่องเกิดเสียงใช้อย่างไรคะใช้วิธีการอะไรมีไม้บรรทัดด้วยใช้ทำอย่างไรคะทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องใช้วิธีการอะไรคะตีนะคะส่วนของน้องนะคะน้องต่างๆใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการขยำนะคะสองข้างนี้เลยต่อไปน้องคนที่3ทำยังไงคะ
4: ขย่า
1: ในขณะที่ขย่าก็ต้องสังเกตเสียงด้วยนะนะคะน้องออบิทต่อไปน้องมงคลใช้วิธีการอะไรคะทำเป็นเสียงอะไรดีคะนี่มีสิ่งนี้กระป๋องนมกับไม้ทำเป็นเสียงอะไรได้บ้าง
4: ตำน้ำพริ
1: กตำน้ำพริกนะคะแล้วใช้วิธีการอะไร ตีแล้วตอนตีก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังที่เราตีนะคะต่อไปค่ะของน้องอะตอมน้องอะตอมใช้วิธีการอะไรคะ
5: ขย
1: ำใช้แทนเสียงอะไรได้บ้างคะใช้แทนเสียงอะไรได้บ้างอะไรนะลูกฝนตกใช่ไหมโอเคในท้องทำท่าขยำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทำไปทีละคนแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนบอกนะคะว่าหลังขณะที่ตีผลการสังเกตเป็นอย่างไรแล้ววัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมาที่คนแรกเลยวิธีการตีนักเรียนตีแบบดังๆเลยนะคะนักเรียนจะได้สังเกตเดี๋ยวครูนุ้ยช่วยถือให้นักเรียนตีก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวครูนุ้ยช่วยตีให้และนักเรียนสัมผัสที่กล่องนะตอนเมื่อกี้เพื่อนตีแล้วเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงทีนี้เดี๋ยวตอนที่ครูนุ้ยตีให้นักเรียนนะคะจับด้านนี้แตะด้านนี้นะวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะวัตถุเป็นอย่างไรสั่นนะคะเพื่อนบอกว่าสั่นแล้วตอนที่สั่นเกิดเสียงด้วยไหมคะเกิดเสียงแล้วนักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมคะเมื่อกี้นี้ว่าวกล่องมีการทำไมคะเกิดการสั่นนะคะถือไว้ก่อนนะต่อไปมาที่น้องนะคะคนที่สองขยำถุงเดี๋ยวขอไมค์หน่อยนะคะสักครู่ค่ะอีกรอบหนึ่งขยำอีกรอบหนึ่งพอเพื่อนขยำถุงแล้วเป็นยังไงคะเกิดเสียงไหมคะมีเสียงหรือเกิดเสียงนะคะค่ะและนักเรียนคิดว่าขณะที่เกิดเสียงนั้นวัตถุสั่นด้วยไหมคะเพื่อนบอกว่าไม่สั่นเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สามารถสังเกตเห็นเหมือนกับกล่องกระดาษใช่ไหมคะว่ากล่องนั้นเกิดการสั่นในบางครั้งนะคะการที่วัตถุเราทำให้วัตถุเกิดเสียงเราอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเราอาจจะไม่สามารถสังเกตด้วยการสัมผัสแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในขณะที่นักเรียนขยำนะคะก็จะเกิดการสั่นภายในตัวของถุงพลาสติกทำให้เกิดเสียงค่ะต่อไปมาที่น้องออบีดบ้างน้องออบีดจะใช้วิธีการอะไรคะ
6: บ
1: ีดอ๋อน้องบีดใช่ไหมใช้วิธีการเขย่าใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ตอนเขย่าเขย่าแรงๆนะแล้วก็ลองสังเกตที่มือตัวเองว่าตอนที่เกิดเสียงวัตถุเป็นอย่างไรพร้อมไหมพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะพอบอกได้หรือยังคะวัตถุตอนแรกที่ไม่มีเสียงวัตถุเป็นอย่างไร
7: ไม่สั่น
1: ไม่สั่นแล้วพอตอนน้องเขย่ากล่องพลาสติกนี้ด้านในมีลูกปัดเป็นอย่างไรคะ
7: มีเสียงและสั่น
1: มีเสียงและสั่นนักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่ามีการสั่นนักเรียนใช้ส่วนไหนของร่างกายที่รับรู้ถึงการสั่นของกล่อง
7: มือ
1: ใช้มือที่จับอยู่นะคะเมื่อเวลาเขย่าแล้วลูกปัดจะมีการกิ้งอยู่ภายในนะคะก็จะเกิดการสั่นของกล่องทำให้เกิดเสียงค่ะต่อไปค่ะมาน้องมงคลบ้างตำน้ำพริกใช้วิธีการอะไรนะ
8: ต
1: ีอ่ะไหนโชว์เพื่อนหน่อยโชว์โชว์ก่อนนะคะอันนี้เพื่อนนะคะใช้กล่องขอโทษค่ะใช้กระป๋องโนมที่เป็นแบบอลูมิเนียมแล้วก็จะตีตอนนี้ยังไม่ตีมีเสียงไหมคะไม่มีเดี๋ยวตอนตีต้องสังเกตที่มือด้านนี้ด้วยนะว่ารู้สึกอย่างไรยื่นไปข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นพร้อมนะตีดังๆเลยพบการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะเป็นอย่างไรบ้าง
7: สั่น
1: เราสามารถสังเกตได้อย่างไรคะว่าสั่นเราใช้ส่วนไหนในการสังเกต
7: มือ
1: ข้างไหนที่รู้สึกสั่นข้างที่จับนี้นะคะทำให้เรารู้สึกถึงการสั่นของกระป๋องนมขณะที่เราทำไมคะใช้ไม้ตีทำให้เกิดเสียงไหมคะ
7: เกิด
1: เสียงด้วยต่อไปมาที่น้องอะตอม

0: ้องอะตอมใช้อะไรคะกระดาษใช่ไหมคะวิธีการเหมือนกับน้องอะไรน้องต่างๆใช้วิธีการอะไรคะ
1: ขย
0: ำมาเดี๋ยวใครตอนนี้เรายังไม่ขยำมีเสียงไหมมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่แต่ถ้าเราขยำจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาทบทวนกันค่ะขยำกระดาษเลยมีเสียงไหมคะเด็กๆพอเราขยำกระดาษแล้วเกิดเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินนะคะค่ะแล้วน้องอะตอมคะตอนที่เราขยำกระดาษเป็นอย่างไรขยับกระดาษเป็นยังไงบ้างนักเรียนดูยับนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยับและก็ทำไมคะรู้สึกถึงการสั่นไหมนักเรียนบอกว่ารู้สึกถึงการสั่นนักเรียนอาจจะรู้สึกว่ากระดาษขยับไปมานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่สามารถสังเกตได้ถึงการทำไมคะสั่นนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกนะคะไม่เหมือนกับที่เป็นกล่องหรือเป็นกระป๋องนมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนที่เราขยำนะคะวัตถุก็จะมีการสั่นภายในตัวนะคะทำให้เกิดเสียงได้นักเรียนนะคะตอนนี้เพื่อนๆนะคะก็ได้ออกมาสาธิตนะคะแล้วก็ทบทวนวิธีการต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันต่อนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะนำอุปกรณ์นี้นะคะเดินไปเก็บไว้ด้านหลังห้องให้กับคุณครูนุ้ยนะคะเดินเป็นแถวได้เลยค่ะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของตนเองนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางได้มีวิธีการนะคะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันอาจจะมีการที่ทำวัตถุให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะและนักเรียนสามารถสังเกตได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะว่าขณะที่เรานะคะทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกันค่ะมาดูคำถามข้อที่1ในคำถามข้อที่1นะคะจากกิจกรรมการเรียนแบบเสียงสิ่งต่างๆโดยใช้สิ่งของใกล้ตัวมีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันมี2คำตอบใช่ไหมคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะจากกิจกรรมนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันนะเราทำให้วัตถุทำไมคะเราทำให้วัตถุเกิดเสียงดังนั้นขณะที่เกิดเสียงวัตถุเป็นอย่างไรด้วยเกิดการสั่นแสดงว่าสิ่งนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันต่อไปค่ะสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรในวีดิทัศน์มีกิจกรรมหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ละกิจกรรมเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเสียงในวีดิทัศน์ไม่เหมือนเสียงเคาะประตูกับเสียงฝนตกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเสียงทอดไข่เจียวกับเสียงตำน้ำพริกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรบอกได้หรือยังสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเสียงของสิ่งต่างๆที่อยู่ในวีดิทัศน์นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือวิธีการที่ทำให้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นสั่นนั่นเองนักเรียนอาจจะมีวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเมื่อเราทำสิ่งนั้นกับวัตถุแล้ววัตถุเกิดเสียงนะคะแล้ววัตถุก็เกิดการสั่นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันส่วนสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเสียงที่เกิดขึ้นในวีดิทัศน์ในแต่ละเหตุการณ์นะคะเสียงเหล่านั้นมีเสียงที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องเสียงเดินใช่ไหมคะเสียงเคาะประตูเปิดประตูเสียงเปิดน้ำล้างหน้าแล้วก็ทอดไข่เจียวตำน้ำพริกนะคะเสียงเหล่านี้ก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันไปต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันวัตถุที่นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนทำให้เกิดเสียงได้เพราะเหตุใดเพราะอะไรคะวัตถุที่นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรมนะคะทำให้เกิดเสียงได้เพราะเหตุใดวิธีการตีเขย่าเคาะแล้ววัตถุเป็นยังไงด้วยวัตถุสั่นด้วยเมื่อวัตถุสั่นเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงนะคะดังนั้นนะคะเพราะว่าวัตถุสั่นทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะในข้อที่3วัตถุเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงหรือไม่เพราะเหตุใดวัตถุเหล่านี้ก็คืออุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่นักเรียนนำมาใช้เรียนแบบเสียงสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหมคะได้เพราะว่าอะไรเพราะสามารถทำให้เกิดอะไรได้
1: ไ

0: พราะทำให้เกิดเสียงได้นั่นเองนะคะจึงจัดให้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเพราะทำให้เกิดเสียงได้เช่นโต๊ะของนักเรียนเป็นวัดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะสามารถทำให้เกิดเสียงได้ไหมทำอย่างไรทำให้โต๊ะเกิดเสียงขอนะคะดังนั้นโต๊ะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหมคะได้ถ้าเกิดเราทำให้เกิดเสียงสิ่งนั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะต่อไปค่ะมาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นการเขียนแผนผังความคิดก็คือการรวบรวมข้อมูลนะกลุ่ม2ฟังคุณครูนุ้ยก่อนนะคะการรวบรวมข้อมูลหรือการสรุปความรู้ในรูปแบบของนะคะแบบรูปภาพเป็นแผนผังที่แตกแขนงเป็นเส้นๆออกไปนะคะโดยใช้คำสำคัญนะคะไม่เขียนเยอะนะคะใช้คำง่ายๆในการเขียนลงไปเป็นการรวบรวมและสรุปความรู้ลงในแผ่นกระดาษในใบเดียวกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะทำลงในแผ่นกระดาษที่มีลายเส้นแบบนี้ส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากไม่มีแบบนี้สามารถทำในกระดาษนะคะที่ไม่ได้มีลายเส้นก็ได้นะคะหรืออาจจะทำในสมุดก็ได้นะคะวิธีการนั้นก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนตรงกลางก่อนนะคะนั่นก็คือวิธีเรียนแบบเสียงในวีทัศน์ประโยคอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะแล้วต้องทำยังไงต่อการเขียนแผงผังความคิดต้องทำอย่างไรต่อพอมีข้อความตรงกลางของคุณวิแล้วเราก็จะเขียนอะไรคะทำเป็นเส้นออกไปเช่นลูกศรใช่ไหมคะคุณวิก็จะมีลูกศรแล้วก็เขียนเสียงที่เราเรียนแบบนะคะเช่นเสียงอะไรคะคำนี
1: ้
0: มีฝนตกคุณนุ้ยก็เขียนแค่ฝนตกนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เขียนได้ง่ายนะคะแล้ววิธีการเรียนแบบเสียงฝนตกทำอย่างไรใช้อะไรได้บ้างอะไรนะคะใช้การเขย่าขวดใช่ไหมคะเขย่าขวดที่มีลูกปัดนักเรียนก็ต้องมีลูกศรนะคะชี้ปีกว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนของตัวเองได้ในรูปแบบนี้คุณครูปลายทางอาจจะจดคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานนะคะส่วนแผนผังความคิดนี้นะคะครูนุ้ยได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็เลือกมา5เสียงนะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมได้มาดูกันนะคะเสียงแรกที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างคือเสียงอะไรคะฝนตกครูนุ้ยใช้อะไรคะวิธีการอะไรเขย่าขวดที่มีลูกปัดต่อไปค่ะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะนักเรียนฟ้าร้องวิธีการทำอย่างไรคะตีกลองกระดาษนักเรียนอาจจะเขียนตามวิธีการของนักเรียนนะคะต่อไปเสียงอะไรคะทอดไข่ที่ครูนุ้ยเลือกมาเป็นวิธีการอะไรคะขยำกระดาษและต่อไปเสียงอะไรคะเสียงล้างหน้าใช้วิธีการอะไรคะขยำถุงพลาสติกต่อไปค่ะเสียงอะไรคะเคาะประตูใช้วิธีการอะไรคะนักเรียนใช้ไม้เคาะโต๊ะนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า5เสียงนะคะหรือเขียนวิธีการที่มากกว่าที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการนี้นักเรียนสามารถวาดรูปแทนได้นะคะถ้าหากนักเรียนจะทำเพิ่มเติมหรือเขียนบันทึกตามสิ่งที่ตัวเองทำนักเรียนสามารถใช้การวาดรูปภาพแทนการเขียนได้นะคะหรือจะเขียนเพิ่มได้เช่นทอดไข่เจียวบางกลุ่มอาจจะใช้วิธีการอื่นเช่นเขย่ากล่องที่มีลูกปัดนะคะก็เลือกมาไหนใครเข้าใจแล้วยกมือหน่อยค่ะสิ่งแรกเมื่อรับกระดาษไปแล้วต้องเขียนอะไรก่อนเขียนตรงกลางแล้วก็เขียนลูกศรชี้ไปทีละเสียงนักเรียนควรเขียนก่อนแล้วค่อยวาดรูปภาพนะคะเพราะถ้าหากนักเรียนวาดรูปก่อนนักเรียนจะเขียนข้างในไม่ได้เพราะว่านักเรียนอาจจะเขียนตัวหนังสือใหญ่นะคะดังนั้นเราเขียนหนังสือตัวหนังสือก่อนแล้วค่อยวาดรูปภาพไหนใครเข้าใจแล้วบ้างเราต้องเขียนอะไรก่อนเขียนตัวหนังสือแล้วค่อยทำไมคะวาดรูปใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนเปลี่ยนได้นะถ้าไม่ใช้ก้อนเมฆเป็นรูปอะไรหัวใจก็ได้นะคะทำให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะคะทำให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ย

จะแจกกระดาษให้แต่ละคนและนักเรียนสามารถดูในภาพนี้แทนได้นะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าลายตานะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ไปเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปวิธีเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียนปลายทางพอจะเขียนได้ไหมคะและผลงานของนักเรียนตอนนี้นักเรียนสามารถเขียนได้กี่วิธีการแล้วคะถ้าหากนักเรียนยังทำไม่เรียบร้อยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะแล้วก็สามารถไปเขียนวิธีการนะคะเรียนแบบเสียงต่างๆเพิ่มนะคะในแผนผังความคิดของนักเรียนได้ส่วนนักเรียนเพื่อนต้นทางไหนลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยไหนใครเขียนได้5เสียงเลยในวันนี้เขียนลงในแผนผังความคิดได้ครบทั้ง5เสียงมีนะคะของกลุ่ม3มีใครได้2เสียงมีไหมคะ3เสียงใครเขียนบันทึกได้3เสียงมีไหมคะ4มีไหมคะมีแล้ว1มีไหมคะ1ต้องกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางเก็บใบงานนะคะของนักเรียนนะคะใส่ใต้โต๊ะก่อนนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนักเรียนสามารถใช้การวาดรูปแทนการเขียนได้นะคะแต่ว่าวาดรูปนั้นต้องสื่อภาพนะคะแสดงภาพให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นวิธีการใดที่ทำให้เกิดเสียงนะคะคุณนุ้ยให้เวลา5วินาทีพอไหมคะ1 2 3 4และ5นะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปความรู้กันนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างไหนเล่าให้กับคุณครูนุ้ยฟังหน่อยวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรได้ทำอะไรวันนี้ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรคะเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าครูนุ้ยเป็นการยกตัวอย่างมาให้เปรียบเทียบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการใช้วัตถุต่างๆมาเรียนแบบเสียงพบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการใช้วัตถุเหล่านั้นเหมือนหรือแตกต่างกันใช้วัตถุเหมือนกันไหมคะมีไม่เหมือนแล้วก็อาจจะมีทั้งเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการที่ทำให้วัตถุเหล่านั้นเกิดเสียงได้อย่างไรมีการเขย่ามีวิธีการอะไรอีกบ้างขยำกระดาษตีขออะไรนะคะมีเป่าด้วยเหรอในกิจกรรมนักเรียนที่ผ่านมายังไม่ได้มีวิธีการเป่านะคะแต่เพื่อนๆปลายทางก็อาจจะมีการใช้วิธีการเป่าเพื่อทำให้วัตถุเกิดเสียงทำได้ไหมคะได้นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบเสียงเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันการเรียนแบบเสียงเหล่านี้นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลองคิดดูสิคะทำไมถ้าเราเรียนแบบเสียงแบบนี้เราสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเราสามารถเอาไปใส่ในคลิปวิดีโอที่ไม่มีเสียงได้ไหมแล้วก็หรือเอาไปเล่นเกมทายเสียงได้ไหมคะหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียนแบบเสียงเช่นใช้ในการ์ตูนใช่ไหมคะทำการ์ตูนแล้วเรียนแบบเสียงเหล่านั้นตามเหตุการณ์ก็ได้นะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะเสียงนั้นเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้เช่นอะไรบ้างไหนลองตอบหน่อยแหล่งกำเนิดเสียงเช่นอะไรบ้างที่ใช้ในกิจกรรมนี้เช่นมีอะไรนะขออีกรอบหนึ่งมีอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้เช่นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงได้เช่น
1: ขวด
0: พลาสติกที่มีอะไรลูกปัดมีอะไรอีกที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง
1: ถุง
0: พลาสติกมีอะไรอีกกล่องพลาสติก
1: กระดาษ
0: กระป๋องนมเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ไหม
1: ได้
0: ได้โต๊ะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงไหมคะในกิจกรรมเป็นนะคะโดยการทำให้เสียงมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะและสามารถนำความรู้นี้นะคะ ปใช้ในการใส่เสียงการ์ตูนนะคะหรือสื่อวีทัศน์ต่างๆได้นะคะนักเรียนและบางกลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการเรียนแบบเสียงได้เสมือนจริงบางกลุ่มอาจจะยังไม่เหมือนจริงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำใบงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงทำให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: ดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว ธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
8: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
6: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
7: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
6: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
8: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
9: ครับครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
7: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
10: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้เหรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Decanter มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
2: โอเค
4: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: อ่
2: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
3: ใช่

0: ถึงครึ่งเลย
1: เราวัดเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตอน10ทีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
3: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
0: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่เหรอ
1: จริงอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
6: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
5: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
1: โอ๊ย
5: แม่กูไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบฟูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สที่บ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
7: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
7: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนเล่าภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 นซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปยังส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
4: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
4: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองหล่อ1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
1: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
6: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัว

0: คาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
1: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
2: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค
3: ่
2: ะ
3: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
2: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
4: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอย่างรอบครอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบัน

0: าอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่จริงๆนั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับรับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
1: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
2: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าๆขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องเชื่อในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
3: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะประเมินความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
2: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชนรับประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคง ใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนืออำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
2: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทางนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
5: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: ลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคาถาง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลย

0: ไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
0: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
0: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
1: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
0: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
1: อ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
1: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งอืมแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
0: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ติฏฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกหัวหน้าห้องไหมคะเคยไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เคยทำกิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องไปหรือยัง
1: เคย
0: เคยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกหัวหน้ากลุ่มไปหรือยังคะ
1: เคย
0: เคยแล้วใช่ไหมคะในการเลือกหัวหน้ากลุ่มนักเรียนใช้เหตุผลอะไรในการเลือกหัวหน้ากลุ่มคะ
1: ฟ
0: ังเสียงข้างมากฟังเสียงเหตุผลของเพื่อนด้วยว่าทำไมเพื่อนถึงเลือกเพื่อนคนนี้นะคะทำไมเพื่อนถึงเลือกไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มต้องฟังเหตุผลและยอมรับเหตุผลของเพื่อนด้วยใช่ไหมคะแล้วในการเลือกหัวหน้าห้องนักเรียนใช้เหตุผลอะไรคะในการเลือกหัวหน้าห้องเพื่อนของเราต้องเป็นยังไงคะต้องขยัน
1: ดู
0: แลสมาชิกในห้องเรียนของเราได้เป็นยังไงอีกคะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าห้องช่วยกันตัดสินใจในการเลือกหัวหน้าห้องได้มีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้ากลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบอกการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยได้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนถามว่ากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใดบ้างที่นักเรียนเคยปฏิบัติมีกิจกรรมใดบ้างคะที่นักเรียนเคยปฏิบัติค่ะเป็นกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมคะทางเรียนไปทางตอบได้นะคะตอบให้เพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะกิจกรรมที่นักเรียนนะคะเคยปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยใช่แล้วค่ะเช่นการเลือกหัวหน้าห้องค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะการเลือกหัวหน้าห้องนะคะเราใช้วิธีใดในการเลือกคะ
1: ฟ
0: ังเสียงข้างมากด้วยการยกมือใช่แล้วค่ะถ้าเราอยากให้บีดเป็นหัวหน้าห้องเราใช้วิธีการยกมือใครยกมือให้บีดมากกว่าแสดงว่าบีดนั้นจะได้เป็นหัวหน้าห้องค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเลือกประธานนักเรียนค่ะการเลือกประธานนักเรียนนักเรียนเคยเลือกหรือยังยังไม่เคยเลือกใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนทุกคนจะได้มีสิทธิ์นะคะในการออกเสียงเลือกประธานนักเรียนค่ะคำถามต่อไปกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยที่นักเรียนเคยปฏิบัติใช้วิธีการใดอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้องใช้วิธีการใดคะ
1: ยกม
0: ือยกมือนะคะยกมือเลือกหัวหน้าห้องค่ะและมีวิธีใดอีก
1: บอกเหต
0: ุ
1: ผล
0: บอกเหตุผลถ้าเราเลือกประธานนักเรียนล่ะและใช้วิธีใดคะลงคะแนนนะคะลงคะแนนเสียงเราชอบพี่คนไหนชอบหมายเลขใดให้นักเรียนไปลงคะแนนเสียงแล้วกากบาทเลือกหมายเลขนั้นแสดงว่าเราชอบพี่คนนี้พี่คนนี้เป็นยังไงคะขยันน่าจะดูแลพวกเราได้แล้วก็ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียนด้วยนะคะคุณครูยกตัวอย่างนะคะที่เพื่อนๆบอกว่าถ้าเราเลือกหัวหน้าห้องจะใช้วิธีการยกมือนะคะเพื่อเลือกเพื่อนมาเป็นหัวหน้าห้องเรียนของเราและเพื่อนคนนั้นจะต้องดูแลพวกเราได้ต้องขยันนะคะต้องเรียนเก่งด้วยไหมคะต้องเรียนเก่งด้วยไหมอาจจะเรียนเก่งด้วยนะคะหรือถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ว่าเขามีความขยันได้ค่ะลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียนนะคะเหมือนกับภาพนี้เลยที่นักเรียนจะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานนักเรียนค่ะโดยการกากบาทหมายเลขผู้สมัครที่นักเรียนเลือกอยากให้พี่คนใดเป็นประธานสภาเป็นประธานนักเรียนนะคะก็กาหมายเลขนั้นค่ะคำถามต่อไปแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมเป็นการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่เพราะเหตุใดอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้อง
1: เป็น
0: เป็นไหมคะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นเพราะว่ายังไงเพราะว่ายังไงคะคุณครูได้บังคับให้เป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เพื่อนได้บังคับให้เป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีใครบังคับให้เป็นหัวหน้าห้องเลยแต่ใช้วิธีการยกมือนะคะเพื่อเลือกเพื่อนคนนั้นมาเป็นหัวหน้าห้องเรียนของเรานะคะทุกนักเรียนคะทุกคนนะคะมีส่วนร่วมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับการตัดสินใจในเสียงข้างมากค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนช่วยคุณครูเติมคำลงไปค่ะเป็นกิจกรรมกระบวนการประชาธิปไตยค่ะโดยคุณครูจะมีข้อความให้ทั้งหมด4ข้อความแล้วให้นักเรียนช่วยกันนำข้อความมาเติมให้ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนไปทางนะคะช่วยคุณครูเติมข้อความลงไปด้วยนะคะให้มีความสัมพันธ์กันโดยข้อความมีทั้งหมด4ข้อความค่ะข้อความแรกคือสมาชิกส่วนใหญ่ต่อมามีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนและแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวช่วยกันเติมคำนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนนักเรียนคิดว่าควรจะมีประโยคใดมาต่อท้ายคะควรจะมีประโยคใดมาต่อท้ายคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและในโรงเรียนคะสมาชิกทุกคนถูกต้องค่ะสมาชิกทุกคนควรเข้าไปจุดๆในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆควรใส่ประโยคไหนเข้าไปคะควรใส่ประโยคไหนเข้าไปคะถูกต้องค่ะควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะโดยการจุดอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะโดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยยึดความคิดของอะไรคะของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและในโรงเรียนสมาชิกทุกคนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยยึดความคิดของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะเหมือนกิจกรรมที่นักเรียนเคยได้ทำไปคือการเลือกหัวหน้ากลุ่มและการเลือกหัวหน้าห้องเรียนค่ะการปฏิบัติตนตามกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะนักเรียนสามารถร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะยกตัวอย่างค่ะเช่นการเลือกหัวหน้ากลุ่มนักเรียนเคยเลือกหัวหน้ากลุ่มไปแล้วนักเรียนใช้หลักการใดในการเลือกหัวหน้ากลุ่มคะใช้หลักการใดในการเลือกหัวหน้ากลุ่มโดยการยกมือใช่ไหมมีเพื่อนบอกมาว่าใช้วิธีการยกมืออยากให้ไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มใช้วิธีการยกมือไหนใครเลือกไอดีบ้างเพื่อนในกลุ่มก็จะยกมือเลือกไอดีโดยการแสดงเหตุผลแสดงความคิดเห็นด้วยว่าทำไมถึงเลือกไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มอ๋อเพราะไอดีขยันตั้งใจเรียนสามารถดูแลสมาชิกในกลุ่มได้นี่คือเหตุผลใช่ไหมคะต่อไปการเลือกหัวหน้าห้องการเลือกหัวหน้าห้องเราใช้วิธีการยกมือว่าเพื่อนคนไหนเหมาะสมและมีลักษณะที่จะเป็นหัวหน้าห้องเรียนของเราได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้ตังเป็นหัวหน้าห้องเรียนเหตุผลเพราะอะไรตั้งใจเรียนรายมือสวยเรียนเก่งขยันและก็สามารถดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนของเราได้เลยเลือกให้ตังเป็นหัวหน้าห้องเรียนค่ะการเลือกประธานนักเรียนนะคะการเลือกประธานนักเรียนนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีสิทธิ์เลือกประธานนักเรียนค่ะโดยการออกเสียงได้คนละ1เสียงกาได้แค่1เบอร์เท่านั้นค่ะมีคนละ1คะแนนเท่านั้นค่ะ โดยทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อเมื่อผู้สมัครคนใดได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเราต้องยอมรับผลการตัดสินนั้นค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งสภานักเรียนนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนี้มีส่วนร่วมในการออกเสียงเพื่อเลือกประธานนักเรียนรวมทั้งคณะคุณครูนะคะได้ร่วมออกเสียงเลือกประธานนักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะในการสมัครนะคะจะมีผู้สมัครหรือผู้ร่วมสมัครเสียงของหมายเลข1สูงกว่าหมายเลข2ค่ะจึงทำให้เด็กหญิงใบตองได้เป็นประธานนักเรียนค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะนักเรียนคะครอบครัวและโรงเรียนนะคะเป็นสังคมที่ใกล้ตัวและห้องการเลือกรองหัวหน้าห้องการเลือกหัวหน้ากลุ่มการเลือกประธานนักเรียนนะคะหรือการเลือกหัวหน้าเวรนะคะจะต้องมีหลักการแบบกระบวนการประชาธิปไตยค่ะ 1. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่การยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อาจจะใช้วิธีการยกมือนะคะในการเลือกนะคะในการเลือกหัวหน้าห้องในการเลือกหัวหน้ากลุ่มในการเลือกหัวหน้าเวรนะคะจะใช้วิธีการยกมือแต่ถ้าเป็นการเลือกประธานสภานักเรียนนะคะหรือประธานนักเรียนต้องใช้วิธีการเลือกยังไงเข้าคูหากาเบอร์เดียวค่ะเราใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์ออกเสียงได้1เสียงเลือกพี่เคารพความคิดเห็นยังไงคะสมมุติว่าเลือกตังๆมาเป็นหัวหน้าห้อง15คนเลือกตังๆมาเป็นหัวหน้าห้องอีก5คนเลือกใบพลูมาเป็นหัวหน้าห้องตอนนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคะตังๆเพราะว่าตังๆได้คะแนนเสียงที่มากกว่าใบพลูใช่ไหมคะและเพื่อนอีก5คนก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนอีก15คนด้วยค่ะว่าที่เลือกตังๆมาเพราะว่าอ๋อตังๆเนี่ยขยันลายมือสวยนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆจึงเลือกให้ตังๆเป็นหัวหน้าห้องเรียนค่ะประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในโรงเรียนนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยถ้าเราปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะ1เลยจะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะภายในโรงเรียนของเรานักเรียนทุกคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าปฏิบัติให้เหมือนกันปฏิบัติไปแนวไปในแนวทางเดียวกันค่ะ 2. สมาชิกทุกคนในโรงเรียนนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นค่ะ 3. สมาชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะปราศจากความขัดแย้งกันค่ะมาดูผลของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกันบ้างค่ะผลของการมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจและทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยจะมีผลอย่างไรบ้างถ้าทุกคนนะคะดำเนินชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะเกิดผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะไหนใครทราบใครรู้แล้วใครตอบได้มีไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนนะคะดำเนินชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะเกิดผลต่อตนเองและสังคมดังนี้ค่ะจะทำให้ตนเอง

มีความสุขสังคมก็เกิดความสงบสุขด้วยค่ะแต่ถ้าทุกคนในสังคมไม่ดำเนินชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะเกิดผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะถ้าทุกคนนะคะในสังคมไม่ดำเนินชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตยจะส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรคะทราบไหมคะนักเรียนไปทางทราบไหมเอ่ยถ้านักเรียนไปทางทราบนะคะสามารถตอบให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะถ้าทุกคนในสังคมไม่ดำเนินชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตยจะส่งผลต่อตนเองดังนี้ค่ะตนเองไม่มีความสุขนะคะสังคมวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานมาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องประชาธิปไตย2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่แสดงถึงกระบวนการประชาธิปไตยและเขียนเครื่องหมายผิดนะคะลงในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่แสดงถึงกระบวนการประชาธิปไตยและตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่50ค่ะ

่ะเด็กๆตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมคะมาฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเอาบีดหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวมาฟังค่ะว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่แสดงถึงกระบวนการประชาธิปไตยและเขียนเครื่องหมายผิดลงในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่แสดงถึงกระบวนการประชาธิปไตยและตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคุณครูมีข้อความให้นักเรียนกี่ข้อความมีกี่ข้อคะของนักเรียนมีกี่ข้อคะมี8ข้อของคุณครูมีกี่ข้อคะ8ข้อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนทำเองได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะข้อที่2การยึดความคิดของตนเองขออภัยค่ะการยึดความคิดของตนเองเป็นหลักเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะข้อที่3การออกเสียงเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆในครอบครัวเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะถ้าเป็นทำยังไงใส่เครื่องหมายถูกนะคะถ้าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยทำยังไงคะใส่เครื่องหมายผิดนะคะข้อที่4การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะข้อที่5การตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะข้อที่6ค่ะเคารพความคิดเห็นของกันและกันเคารพความคิดเห็นของกันและกันนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะข้อที่7ใช้หลักการประนีประนอมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่คะเป็นไหมและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอ่านให้ครบหมดแล้วทั้ง8ข้อนะคะและมีอีก1ข้อคือข้อสุดท้ายให้นักเรียนร่วมกันเขียนนะคะตอนนี้คุณครูให้นักเรียนทำทั้ง8ข้อก่อนนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

เด็กๆเรียบร้อยหรือยังไหนใครยังไม่เรียบร้อยใครยังไม่เรียบร้อยคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือใครยังไม่เรียบร้อยยกมือใครเรียบร้อยแล้วยกมือแล้วคนที่ไม่ยกมือล่ะคะคนที่ไม่ยกมือหมายความว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเอามือลงนะคะตอนนี้นักเรียนทุกคนน่าจะเรียบร้อยแล้วนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นักเรียนนั้นใส่เครื่องหมายถูกใส่เครื่องหมายผิดถูกต้องหรือเปล่าค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทำยังไงตั้งใจฟังคุณครูนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งให้เรียบร้อยฟังคุณครูค่ะแล้วตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคุณครูด้วยว่าควรจะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดนะคะข้อที่หนึ่งค่ะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยคะเป็นไหมคะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยควรใส่เครื่องหมายอะไรควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่1ควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดคะใส่เครื่องหมายถูกค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนตรวจถูกไปได้เลยนะคะเรียบร้อยไม่เอ่ยถ้าใครผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะการยึดความคิดของตนเองเป็นหลักการยึดความคิดของตนเองเป็นหลักนักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงการมีกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยคะควรใส่เครื่องหมายอะไรควรใส่เครื่องหมายถูกต้องค่ะควรใส่เครื่องหมายผิดนะคะหรือเครื่องหมายกากบาทค่ะเราไม่ควรยึดความคิดของตนเองเป็นหลักนะคะควรฟังเพื่อนๆด้วยฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยค่ะเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อที่3ค่ะการออกเสียงเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆในครอบครัวอีกหนึ่งครั้งค่ะการออกเสียงเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆในครอบครัวควรใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่3ควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดคะตอบว่าอะไรเอ่ยใส่เครื่องหมายถูกค่ะนักเรียนควรมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวการเลือกรายการอาหารค่ะเรียบร้อยไหมคะของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่านักเรียนไปทางนะคะถูกต้องไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะกลุ่มที่1คิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะ

ือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่4นี้นักเรียนควรจะใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายถูกค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนต้องยอมรับเสียงส่วนมากนะคะการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5นะคะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดไอดีคิดว่าในข้อที่5ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะควรใส่เครื่องหมายผิดใช่ไหม EQ ล่ะคะคิดว่าในข้อที่5ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายผิดแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่5ควรใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายผิดค่ะการตัดสินใจนะคะขึ้นอยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยกันตัดสินใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6นะคะนักเรียนต้นทางช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อที่6เคารพความคิดเห็นของกันและกันเคารพความคิดเห็นของกันและกันนักเรียนคิดว่าในข้อที่6ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่6นี้ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะระหว่างเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะตอบว่าเครื่องหมายถูกค่ะนักเรียนทุกคนนะคะควรจะเคารพความคิดเห็นของกันและกันค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7ใช้หลักการประนีประนอมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งใช้หลักการประนีประนอมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรกลุ่มที่1กลุ่มที่1คิดว่าในข้อที่7ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยอีคิวตอบว่าอีคิวตอบว่าผิดคุณพี่หนึ่งตอบว่าใส่เครื่องหมายถูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อนี้ควรจะใส่เครื่องหมายอะไรคะต้องใส่เครื่องหมายถูกค่ะเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือควรใส่เครื่องหมายผิดคะตอบว่าอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าในข้อที่8ควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดคะใช่เครื่องหมายผิดค่ะเราไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานะคะเราควรใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนักเรียนคะเอ๊ะตอนนี้มีกลุ่มไหนที่ไม่เรียบร้อยมีกลุ่มไหนที่ไม่เรียบร้อยคะกลุ่มที่1หรือเปล่าตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามด้วยนะคะก็คือข้อความด้านล่างนั่นเองคุณครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมตามกระบวนการประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนจะทำเองหรือทำไปพร้อมกันใครอยากไปพร้อมกันให้ยกมือเอามือลงค่ะใครอยากทำ

เองยกมือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคุณครูจะฟังเสียงส่วนใหญ่ค่ะเราจะทำไปพร้อมกันค่ะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆนั้นยกตัวอย่างนะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมตามกระบวนการประชาธิปไตยนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมคุณครูมีแนวคำตอบให้นะคะนักเรียนไปทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะยกตัวอย่างค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีตอนนี้นักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังเป็นหรือยังคะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะจดบันทึกลงไปได้เลยเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะหรือนักเรียนอยากตอบแตกต่างจากคุณครูได้เลยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณครูนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะ

จะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเอ่ยช่วยกันคิดมีอะไรอีกคุณครูมีแนวคำตอบให้นะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลค่ะจดบันทึกลงไปได้เลย

เรียบร้อยหรือยังข้อต่อไปนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครูยกตัวอย่างให้อีกค่ะยอมรับในเหตุผลของผู้อื่นยอมรับในเหตุผลของผู้อื่นค่ะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะ

เรียบร้อยหรือยังคะคุณครูแถมให้อีกหนึ่งข้อดีไหมคะดีไหมคะดีใช่ไหมคะคุณครูแถมให้อีกหนึ่งข้อค่ะเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นค่ะจดบันทึกลงไปได้เลย

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งนะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะมีดังนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลยอมรับในเหตุผลของผู้อื่นเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นค่ะตอนนี้เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ถ้านักเรียนคนไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดหน้าถัดไปได้เลยค่ะเราจะมาทำแบบประเมินตนเองกันค่ะแบบประเมินตนเองนะคะเจอไหมคะนักเรียนเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะมาดูค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องประชาธิปไตยใกล้ตัวค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนระบายสีลงในดาวตามระดับที่ทำได้และใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นค่ะโดยมีดาวดังนี้ค่ะสิ่งที่ฉันทำได้ถ้านักเรียนคิดว่าฉันทำได้นะคะให้ระบายดาวกี่ดวงฉันทำได้ดีระบายดาวกี่ดวงคะ3ดวงนะคะฉันทำได้บ้างระบายดาวกี่ดวงคะ2ดวงฉัน

0: ังทำได้ไม่ดีระบายดาวกี่ดวง1ดวงค่ะเราไปดูค่ะว่ามีข้ออะไรบ้างข้อที่1มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าฉันทำได้ดีฉันทำได้บ้างหรือฉันยังทำได้ไม่ดีคะถ้าทำได้ดีแล้วใบดาวกี่ดวง3ดวงแล้วใบดาวลงไปเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าฉันทำได้บ้างมีไหมคะแล้วใบดาว2ดวงแต่ถ้าคิดว่าฉันยังทำได้ไม่ดีเลยให้แล้วใบดาว1ดวงค่ะเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยในข้อนี้นักเรียนคิดว่าฉันทำได้ดีฉันทำได้ดีไหมคะถ้าฉันทำได้ดีแล้วใบดาว3ดวงถ้าฉันทำได้บ้างแล้วใบดาวกี่ดวง2ดวงนะคะฉันยังทำได้ไม่ดีแล้วใบกี่ดวงและบายดาว1ดวงค่ะและช่องสุดท้ายนะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนะคะมีข้อไหนบ้างให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่อไปค่ะแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนเขียนบันทึกลงไปสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรข้อความต่อมาสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรให้นักเรียนจดบันทึกลงไปและสุดท้ายค่ะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยตอนนี้ให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเรื่องอะไรการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกระตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะการทำกิจกรรมนะคะประชาธิปไตยนะคะอาจจะใช้ข้อตกลงร่วมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการดูโทรทัศน์เวลาที่เราอยู่ที่บ้านเราชอบดูโทรทัศน์ไหมคะชอบดูโทรทัศน์และในครอบครัวของเรามีสมาชิกหลายคนไหมคะมีสมาชิกหลายคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ข้อตกลงร่วมกันว่าใครจะดูช่วงเวลาใดนะคะเพื่อให้คนอื่นนั้นได้ดูบ้างค่ะหรือขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนของเรามีห้องสมุดไหมคะ
1: ม
0: ีห้องสมุดเช่นวันนี้มีนิทานเข้ามาใหม่หนึ่งเล่มต่างๆก็อยากเอาไปอ่าน EQ ก็อยากเอาไปดูเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้อตกลงร่วมกันว่าใครที่จะได้นำนิทานเรื่องใหม่นี้ไปอ่านก่อนก็ใช้วิธีการตกลงกันและพรุ่งนี้ EQ ค่อยเอาไปอ่านต่อก็ได้แบบนี้ค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปหรือยังแล้วเราควรทำยังไงดีคะควรกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะได้ไหมคะได้ไหมคะและใครที่ยังทำใบงานไม่เรียบร้อยอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยด้วยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลูกทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลงเลยลงเลยนิดๆจะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดๆนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลูกทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ 2. มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเราเห็นมีเต้าหลายเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไหวนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่า

0: ื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3ยังง่ายได้แล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
2: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลาน้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดหากพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ควันพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะมีในวงเล็บด้วยว่าทำไมครับสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นการหาตัวไม่ทราบค่าเรียนรู้กันไปหรือยังนะเรียนหรือยังครับเรียนไปแล้วดังนั้นวันนี้นะครับลักษณะของโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบก็จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าซ่อนอยู่ในโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นลักษณะนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาแบบนี้นะครับเด็กๆก็อาจจะพบเจอบ้างนะครับนั้นก็เรียนรู้กันนั้นวิธีการนะการหาตัวไม่ทราบค่า

0: เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะทำไมครับนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรนะการลบใช่ไหมครับของจำนวน3จำนวนนะครับเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะก็ทบทวนไปนะครับนั้นเด็กๆก็ได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับที่ฝากกลับไปทบทวนนะใครที่ทบทวนก็จะนำความรู้เดิมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้ถามนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนกี่ส่วนวันนี้นะครับไม่โดนหลอกแล้วนะนั้นส่วนที่สำคัญของโจทย์ปัญหามี2 ส่วนนะวันนี้หลอกไม่สำเร็จแล้วนะครับคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่มีส่วนที่ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็มี2 ส่วนที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าโจทย์ปัญหายังขาดส่วนใดนะหรือต้องการทราบต้องการถามในส่วนใดที่หายไปเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการหาคำตอบมาทำไมครับแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เรียนวิธีเพิ่มเติมไปแล้วนะอาจจะไม่ต้องวาดภาพตามจำนวนแล้วนะครับก็อาจจะหยิบอะไรขึ้นมาช่วยได้ครับบาร์อะไรนะเมื่อวานนี
1: ้
0: ครั้งที่แล้วที่เรียนกันก็คือบาร์โมเดลที่เป็นแถบนะครับมีทั้งสั้นยาวใช่ไหมก็ตามจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเด็กๆพร้อมนะครับ1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหจดจำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ทำไมครับไม่เกิน20เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเอาละนะอ้าวช่วยอ่านหน่อยแม่กำลังทำขนมครบโดยใช้กระทะที่มีหลุมหอยอดอหยอด14หลุมแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเท่าไหร่ครับมีภาพเห็นไหมก็อาจจะง่ายต่อการทำไมครับหาคำตอบนั้นโจทย์ปัญหาอาจจะทำไมครับไม่ได้มีภาพเสมอไปนะนั้นมีภาพเพื่อให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพของโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่กำลังทำขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอด14หลุมนะครับโอเมกนะแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุม
1: 8หลุ
0: ดังนั้นเขาบอกว่าทำไมครับกระทะเนี่ยมีหลุมเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: หลุมไม่รู้ว่าหยอดไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าทำไมครับหยอดไปจนเหลืออีกกี่หลุมล่ะ6หลุมนั้นต้องการทราบที่ทำไมครับหยอดไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับค่อยๆใช้วิธีการนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันว่าเอ๊ะคำตอบที่เด็กๆทำไมครับตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนอื่นขั้นตอนแรกทำไมครับอ่านนำความเข้าใจปัญหาเห็นไหมตามขั้นตอนเลยไปแล้วนะต่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่
0: ทำอะไรหยอดขนมครกทำไมอ่ะ
1: ไปแล้วกี่หล
0: ุมเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูตรงที่ทำไมครับตรงที่เป็นประโยคคำถามว่าทำไมครับแม่หยอดขนมครกไปแล้วนี่มีคำนี้คำว่าก
1: ี่
0: เห็นไหมครับนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเห็นไหมมีคำว่ากี่นะเป็นประโยคคำถามเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามนะหลังจากนั้นดูต่อโจทย์บอกอะไรบ้างแม่กำลังทำอะไรนะขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอดกี่หลุม14หลุมที่ยังไม่ได้หยอดเขาไม่ได้บอกแค่ว่ากระทะมีหลุมหยอด14หลุมใช่ไหมบอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยหยอดไปเรื่อยๆเลยหยอดไปจนเหลือทำไมครับอีกกี่หลุมที่ยังไม่ได้หยอดอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมว่าหยอดไปทำไมครับจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแต่จำไม่ได้ว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมเราก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมครับในเรื่องของการหาคำตอบนะดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเนี่ย
1: 14ลบกับ
0: 8บางคนบอก14ลบด้วยทำไมนะ6ใช่ไหม6ตรงนี้เขาบอกว่าทำไมครับเหลือปกติแล้วเหลือก็จะเป็นผลอะไรล่ะผลอะไร
1: ผลลบ
0: แสดงว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำไมครับเหลืออยู่แม่ในหยอดจากทำไมครับกระทะที่มีกี่หลุมนะ14หลุมหยอดไปแล้วเท่าไหร่ล่ะรู้ไหมจากในนี้รู้ไหมครับยังไม่รู้เราก็ทำไมครับใส่ช่องว่างไว้ก่อนคือตัวไม่ทราบค่าว่าจาก14หลุมหยอดไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็นการลบเห็นไหมลบจากจำนวนทำไมอะหลุมที่มีทั้งหมดนะว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมที่ยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีกเหลืออีก6หลุมก็เป็นผลอะไรเลยครับผลลบดังนั้นจำนวนหลุมทั้งหมดลบด้วยทำไมครับที่หยอดไปแล้วแต่ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็ใส่เป็นช่องว่างไว้ก่อนนะครับก็เป็น14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6นะครับนั้นพอเด็กๆเห็นไหมครับมีตัวไม่ทราบค่าแล้วเราก็ทำไมครับต้องมีวิธีการที่หาคำตอบนะเอาละก็นำความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็ความสัมพันธ์เข้ามาใช้นะครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบปุ๊บ14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ6เด็กๆก็ดูเลยถ้าเป็นลบส่วนรวมต้องอยู่ตรงไหนถ้าส่วนรวมส่วนรวมต้องอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าที่เหลือ
1: เป็น
0: ส่วนย่อยเด็กๆก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนให้เป็นแผนภาพนะว่า14เป็นส่วนอะไรครับส่วนรวม6เป็นอะไรอ่ะแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรเนี่ย ยังไม่ทราบส่วนย่อยอีกทำไงดี
1: เอา14ลบด้วย6
0: 14ลบด้วย6เอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยคิดอย่างไรคิดอย่างไรนับถอยหลังอ้าวถ้านับถอยหลังไว้เอา14ไว้ในไหนครับในใจวิเคราะห์แล้วว่าถ้า14ลบด้วย6นับถอยหลังง่ายกว่าก็ทำไมครับเอานิ้วขึ้นมา6แล้วนับทำไมนะถอยหลัง14ที่อยู่ในใจนับถอยหลังเป็น13 12 11 10 9 8เอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคำตอบที่ได้คือ
1: 8
0: นะครับแบบนี้ก็ได้นะไม่ยากเลยนะดังนั้นนะครับเราก็อาจจะเขียนนะว่า14ลบด้วย6
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ8บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้เลยได้ไหมนะครับก็ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถ้าใครเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้นะได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับแต่จะไม่สอดคล้องกับทำไมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องก็จะอยู่ด้านบนนะต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีคิดคิดจากไหนล่ะจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมซึ่งเราทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนะดูปุ๊บอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนเราก็มาเขียนลงแผนภาพแล้วก็มาดูว่าตำแหน่งไหนล่ะที่หายไปเราก็ใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยอ้าวตอบได้แล้วว่า14ลบด้วยจำนวนเท่าไหร่นะลบด้วยลบด้วยที่เราหามาตัวที่เราไม่ทราบค่าก็เติมได้แล้ว14ลบด้วย8เท่ากับ
1: 6
0: เท่ากับ6ครั้งนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ล่ะครับกี่หลุมที่หยอดไปแล้วกี่หลุมเอ่ย8หลุมเห็นไหมครับดังนั้นคุณแม่หยอดไปแล้ว8หลุมใช่ไหมเหลือ6หลุมที่ยังไม่ได้หยอดนะก็หาได้แล้วว่าหยอดไปแล้ว8หลุมยากไหมครับยากไหมอาจจะสลับซับซ้อนนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆนะครับก็ฝึกเน้นย้ำซ้ำทวนแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไงครับมีความแม่นยำมีความเก่งกาจในเรื่องของการวิเคราะห์ดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆอ่านโจทย์ทำโจทย์เยอะๆนะครับเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างมองปุ๊บอาจจะทำไมครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมพออ่านโจทย์เสร็จตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูภาพดูส่วนประกอบอื่นๆนะก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับนั้นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการหาคำตอบเนี่ยหลากหลายเลยดังนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนเห็นไหมครูแม็กสอนวิธีการหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะหาผลลบเนี่ยนับถอยหลังนับต่อใช้เส้นจำนวนวาดภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ต่างๆมีวิธีการมากมายเลยนะครับดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะหาคำตอบแต่เด็กๆก็อาจจะฝึกฝนนะบางคนอาจจะชอบวาดภาพก็ใช้วิธีการวาดภาพเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นะครับเอาละครับสำหรับข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับเอาละครับดังนั้นตอบเลยนะครับข้อนี้ว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมนะ
1: 8
0: หลุมก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับคำตอบของเรานะหาคำตอบมามั่นใจแล้วก็ตอบได้เลยไม่ยากนะครับอ่ะคราวนี้ดูต่อครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกกับลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ของสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเมื่อสักครู่ก็ทำไมครับมีตัวไม่ทราบค่านะอ้าวเราลองมาดูต่อครับข้อนี้อ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3
1: แม่
0: ขามีข้าวโพด20ฝักฝออักกอฝัก20ฝักอ้าวยังไงต่อขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ขาขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละเท่าไหร่นะเอามีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะเอามีคนบอกว่าขายแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะ มี11 10เท่าไหร่อีก10เท่าไหร่อีกเมื่อสักครู่นี
1: ้19
0: มี19มี11มี19บางคนบอกมี29คราวนี้เด็กๆครับลองดูนิดนึงอ่านโจทย์เดี๋ยวครูแม็กอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจฟังนะครับแม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับวิธีการนะอ่านโจทย์เรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงเอโจทย์ถามอะไรนะแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเห็นไหมครับมีคำว่ากี่ฝักตรงนี้แหละเป็นประโยคคำถามนะก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะส่วนที่โจทย์โจทย์ส่วนที่โจทย์ถามนะครับว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับไม่ยากนะแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามไปแล้วที่เหลือ
1: แม่ค้ามีข้าวโพด20ฝัก
0: เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเอ๊ะถามอยู่หรือเปล่า
1: บอก
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับว่าแล้วโจทย์บอกอะไรแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับ20ฝักแล้วไงต่อเอาละครับขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักเด็กๆสังเกตนะขายไปจนเหลือคำว่าเหลือตรงเนี้ยเหลือแสดงว่า9ฝักตรงนี้ต้องเป็นผลอะไรเนี่ย
1: ผลลบ
0: เป็นผลอะไรครับเยี่ยมมากเริ่มดูออกแล้วเป็นผลลบอ๋อขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ
1: 9
0: ฝักทีนี้แหละต้องการว่าเอ๊ะแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับไปกี่ฝักอ้าวลองมาดูข้าวโพดเท่าไหร่นะ
1: 20
0: ฝักขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะ
1: 9ฝ
0: ักรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักดังนั้นครูแม็กจะวงส่วนที่เรารู้นะคือรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะแสดงว่าที่เหลือทำไมครับที่ไม่ได้วงคือส่วนที่ขายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้นะบางคนดูภาพตอบได้เลยสรุปว่าขายไปกี่ฝักเนี่ย
1: 11ฝัก
0: ตอบได้หรือยังถ้าดูจากภาพเนี่ยขายไปกี่ฝักครับ
1: 11ฝ
0: ักบางคนดูภาพปุ๊บตอบได้เลยว่าอ๋อขายไปแล้ว11ฝักใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะครับอ้าวดูต่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนเราหน่อยเราก็ต้องมีการคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะข้าวโพดที่ขายไปจะมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝักครับมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ขายไปเอ๊ะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเพราะเหตุใดมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝัก
1: น้อยกว่าม
0: าแล้วเพราะเหตุใด
1: ขายไป
0: 9ฝักเพราะว่าขายไปจนเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ฝักดังนั้นขายไปใช่ไหมเพราะว่ามีข้าวโพดอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 20
0: ขายไปจำนวนก็ต้องทำไมครับ
1: ลดลง
0: จำนวนก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ20ฝักอย่างแน่นอนนะครับนั้นจำนวนต้องน้อยกว่านะ20ฝักอย่างแน่นอนเลยคำตอบที่ออกมาของจำนวนที่ขายไปนะครับอ้าวไปดูต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเออ ย่าลืมอย่าลืมเขียนให้ทำไมครับสอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหา20
1: ลบด้วย11
0: อ่า ลบด้วยจำนวนใดเอ่ย

0: อ่ะบางคนอาจจะหาคำตอบมาได้แล้วใช่ไหม20ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9อ้าวพิจารณานะอ๋อ20มาจากไหนเนี่ยจำนวนข้าวโพดทั้งหมดเอ๊ะแล้ว9ตรงนี้ล่ะ
1: จำ
0: นวนที่เหลืออยู่เห็นไหมเขาบอกตรงนี้จนเหลือนี่ตรงนี้จำนวนข้าวโพดที่เหลืออยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจำนวนข้าวโพดที่ทำไมครับขายทำไมเนี่ยขายไปใช่ไหมว่าเอ๊จริงๆแล้วแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปกี่ฝักอ้าวอันนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำไมครับสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเลยอ้าวลองไปดูนะลองไปดูว่าเอ๊จะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรครับการลบเข้ามาช่วยนะอ้าวลองดู20ลบด้วยเท่าไหร่ครับจำนวนใดไม่รู้เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ9มองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบการลบนึกนิดนึงส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะการลบส่วนรวมอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ข้อนี
1: ้
0: แสดงว่าเหลือเป็
1: น
0: ส่วนย่อยก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนในไหนครับแผนภาพเลยให้เป็นแผนภาพส่วนรวมเท่าไหร่นะ20ส่วนย่อยที่เราทราบเท่าไหร่เอ่ยง่ายๆเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคิดยังไงดีเนี่ย20ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่
1: 11
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: 11
0: นะครับไม่ยากเห็นไหมก็ตอบได้เลยนะหรือใช้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ20ลบด้วย9เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยคือเท่ากับ11นะก็ใช้วิธีการอะไรเนี่ยลบนี่แหละใช้วิธีการอะไรนับต่อนับถอยหลังเส้นจำนวนวาดรูปหรือทำไมครับอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มีวิธีการหลากหลายเลยง่ายๆก็นับถอยหลังเลยใช่ไหม20ลบด้วยอะไรล่ะครับ9 20ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วนับถอยหลังตอบ11ดังนั้นได้แล้วคำตอบ20ลบด้วยจำนวนใดนะเหลือเท่ากับ9 20ลบด้วย20ลบด้วย11เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9นั้นคำตอบทำไมครับได้กี่ฝักล่ะที่ขายไป
1: 11
0: ฝักนะครับ11ฝักก็เป็นคำตอบนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงเอ๊ะ11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนที่ขายต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: น้อยกว่า20แล้วเราหามาเท่าไหร่ล่ะ11ฝักสมเหตุสมผลไหม
1: สมเหต
0: ุสมผลนะครับเพราะว่า11น้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ20อันนี้ก็เป็นการทำไมครับตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆในระดับชั้นป.1 นั่นเองนะครับเนาะงั้นชั้นที่สูงขึ้นวิธีการก็อาจจะสลับซับซ้อนยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ตอบได้แล้วว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะกี่ฝัก
1: 11
0: ฝักหรือถ้ามีตออบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับดูต่อคราวนี้เป็นใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรอ้าวช่วยอ่านหน่อยนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนนักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คน

0: เอาละครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนห้องป.1 ทับ 9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนถามว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีกี่คนมีกี่คนครับคิดอย่างไรเอ๊ะคิดอย่างไรคิดอย่างไรคิดอย่างไรอยากรู้บอกว่าอยากรู้จำนวนทั้งหมดก็เอามาทำไมเอามารวมกันใช่ไหมนะครับอยากรู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดก็อาจจะทำไมครับเอามาทำไมรวมกันลองมาดูนะให้สอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับลองมาวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามอะไรนักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีกี่คนนักเรียนห้องป.1 ทับ 9นะครับโอเมกนะมีกี่คนอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะมงคลอันนี้คือส่วนที่โจทย์มงคลครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทำไมครับตอบปัญหากี่คน
1: 7
0: คนบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ทำให้
0: เหลือนักเรียนในห้อง
1: 12
0: คนไม่ได้บอกแค่นี้เห็นไหมครับบอกว่าทำให้เหลือนักเรียนเนี่ย12คนเห็นไหมบอกส่วนที่เหลือมาแล้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับบอกส่วนที่เหลือมานะคราวนี้ดูต่อวาดเป็นแบบนี้อันนี้ชื่ออะไรนะครับบาอะไรนะ
2: บาร
0: ์
2: โมเดล
0: เห็นไหมครับเขาก็จะมีแถบแสดงนะแทนการวาดทำไมครับวาดภาพใช้บาร์โมเดลก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะนักเรียนที่เหลืออยู่กี่คนนะครับกี่คน12คนเขาก็วาด1แถบแล้วตัวแทนที่ไปตอบปัญหาล่ะกี่คน
2: 7
0: คน12กับ7ใครมากกว่ากัน
2: 12
0: มากกว่าแถบก็ยาวกว่า7น้อยกว่าแถบก็ทำไมครับ
2: ส
0: ั้นกว่าแล้วอยากจะรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดทำไงดีเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเด็กๆทำไมครับวาดภาพแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อก็เอาทั้ง2ส่วนมาทำไมครับมารวมกันง่ายๆเลยแต่คราวนี้เราต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถูกไหมเขาบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีกี่คนยังไม่ทราบแต่ถูกคัดไปเป็นตัวแทนตอบปัญหากี่คนครับ
2: 7
0: คนทำให้เหลือกี่คน12คนเห็นไหมเราก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับเรามาคาดเดาคำตอบก่อนว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า12คนเพราะเหตุใด
2: มากกว่า
0: เพราะ12ก็เป็นจำนวนที่ทำไมอะเหลืออยู่แสดงว่ารวมกับทำไมครับนักเรียนที่ไปตอบปัญหาต้องทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าม
2: ากกว่า
0: เท่าไหร่ครับมากกว่า12นะครับเอาละไม่ยากไปต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเอาละครับเด็กๆครับค่อยๆดูนะอันนี้เด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานะนักเรียนห้องป.1 ทับ 9กี่คนรู้ไม่เอ่ยยังไม่รู้ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแสดงว่าจำนวนต้องทำไม น้อยลงเท่าไหร่ล่ะครับคัดไปเป็นตัวแทน
2: 7คน
0: แสดงว่าต้องจำนวนนักเรียนห้องป.1 ทับ 9ลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ไปตอบปัญหากี่คนครับ
2: 7
0: คนทำให้เหลือนักเรียนอ๋อแสดงว่าจำนวนทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับเติร์ดลบด้วย
2: 7
0: เหลือเท่ากับ
2: 12
0: นะครับดังนั้นวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์จำนวนเท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่ละเนี่ย
2: 12
0: แต่คราวนี้เราไม่รู้เห็นไหมครับอันนี้คือจำนวนของห้องป.1 ทับ 9ซึ่งเราจะต้องทำไมครับหาคำตอบแล้วนะก็จะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยใช้อะไรครับความสัมพันธ์ของของจำนวนของการบวกแล้วก็การลบนะครับอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ้าวลองดูจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดนะลบด้วย7เท่ากับ12ลบลบลบลบเอ๊ะตำแหน่งส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยเอ้าแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรครับส่วนอะไรส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือเป็
2: น
0: พอมาเขียนเป็นแผนภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ย
2: เอามาลบกันบวก
0: เอาส่วนย่อยมาทำไมเอาส่วนย่อยมาบวกกันให้ได้ส่วนอะไรครับเติร์ดให้ได้ให้ได้ส่วนอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้
2: น
0: ี
2: ้
0: ให้ได้ส่วนรวมนะครับวิธีการนะก็เอา7บวกอะไรล่ะ7บวก
2: 12
0: คิดยังไง7บวก12เอาอะไรไว้ในใจดี12ไว้ในใจชูขึ้นมา12แล้ว13 14 15 16 17 18 19ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับนะก็ใช้วิธีการนับต่อได้นะครับก็คือ12บวก7เท่ากับ
2: 19
0: 10เท่าไหร
2: ่
0: 19ดังนั้นรู้แล้วจำนวนห้องใช่ไหมของนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ19ลบด้วย7เท่ากับ12เห็นไหมครับก็ประโยคสัญลักษณ์ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าเราก็หาคำตอบมาแล้วนั้นคำตอบป.1 ทับ 9มีทั้งหมดกี่คนนะกี่คน
2: 19
0: คนนะครับ19คนแต่ทำไมครับเราก็มาสรุปคำตอบเลยว่านักเรียนห้องป.1 ทับ 9มีกี่คนนะ
2: 19
0: มี19คนนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
2: สมเหต
0: ุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่12ใช่ไหมดังนั้นสมเหตุสมผลเพราะคำตอบที่ได้คือ19มากกว่า12ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.44 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.44 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเด็กๆเปิดไปหน้าสองร้อยเท่าไหร่นะ237หน้าที่มีแถบบาร์โมเดลนะสีเขียวเจอหรือยังเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงชี้เลยอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนประโยคสัญลักษณ
2: ์เขียนประโยคสัญลักษณ์
0: เขียนประโยคสัญลักษณ์

0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เน้นย้ำนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาอ้าวดูที่ข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะโจ้มีหุ่นยนต์7ตัวคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์12ตัวเขาถามว่าคุณแม่ให้เพิ่มมากี่ตัวดังนั้นเขามีทำไมครับแถบบาร์โมเดลมาให้แล้วให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องนะครับกับโจทย์ปัญหานะกับโจทย์ปัญหาโดยทำไมครับเด็กๆต้องเขียนนะเขียนยังไงเอ่ยอาจจะเขียนความสัมพันธ์ที่ด้านข้างก่อนใช่ป่ะว่าเอส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนใดนะที่เรายังไม่ทราบใช่ป่ะอ้าวประโยคสัญลักษณ์เด็กๆดูเลยครับโจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่นะกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: เจ็ดตัวเจ็ดตัวเอ๊ะแล้วไงต่อแม่ให้มาเพิ่มแสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นบวกรู้หรือยังคุณแม่ให้มาเท่าไหร่อ้าวยังไม่รู้อาจจะใส่ช่องว่างไว้ก่อนคุณแม่ให้เพิ่มมาอุ๊ยแล้วมีหุ่นยนต์เท่าไหร่เนี่ยพอคุณแม่ให้เพิ่มมาแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่10เท่าไหร่ครับ12เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่ครับ12ตัวนะครับวิธีการดูเลยดูนะพอเขียนความทำไมครับประโยคสัญลักษณ์แล้วใช้ให้เด็กๆช่วยเขียนทำไมครับทดเพิ่มด้านข้างหน่อยว่าเอ๊ะส่วนรวม12ใครที่เขียนทำไมครับขอแก้ไขหน่อยนะใครที่เขียน12ลบด้วยอะไรนะลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือเด็กๆกำลังเขียนวิธีคิดนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องสอดคล้องกับโจทย์อะไรครับโจทย์ปัญหานะ12ลบด้วย7เป็นวิธีคิดได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย5นะครับดังนั้นได้แล้วโอ้ส่วนย่อยจำนวน1คือ5ตอบได้หรือยัง7บวกอะไรเท่ากับ12 7บวก7บวก5คุณแม่ให้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับ5ตัวยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากอ้าวข้อ2ข้อ3อ้าวดำเนินการได้เลยนะข้อที่1เฉลยให้แล้วนะครับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะอย่าลืมทำไมครับเขียนส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้คุณครูแม็กนิดหนึ่งนะครับข้อที่สองนะข้อที่สองเดิมในห้องมีเก้าอี้จำนวนหนึ่งทราบหรือยังยังไม่ทราบก็เป็นช่องอะไรครับช่องว่างไว้ก่อนนักเรียนยกมาเพิ่มกี่ตัวนะนักเรียนยกมาเพิ่ม
1: 6ต
0: ัวอ๋อยกมาเพิ่มแสดงว่าต้องทำไมเนี่ยจากเดิมต้องทำไมครับยกมาเพิ่มก็ต้องทำไมครับบวกทำให้มีเก้าอี้เท่าไหร่นะทำให้มีเก้าอี้

0: 10เท่าไหร่14ตัว
1: เขาถามว่าเดิมในห้องเนี่ยเดิมเนี่ยในห้องเรียนมีเก้าอี้กี่ตัวอ้าวให้เด็กๆทำไมครับครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วเด็กๆลองทำไมครับลองหาคำตอบให้หน่อยว่าเอ๊ะข้อนี้จะหาคำตอบอย่างไรก็อย่าลืมนะเขียนความสัมพันธ์ด้านข้างทดด้านข้างนิดนึงว่าเอ๊ะรู้อะไรบ้างและจำนวนใดที่เราทำไมครับยังไม่ทราบแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวก่อนอื่นเติมจำนวนเข้าไปก่อนเติมจำนวนเข้าไปก่อนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอสส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะบวกบวกบวกอยู่ข้างหลังคือเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่14เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะส่วนย่อย6จะหาอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีอะเอามาลบกัน14ลบด้วยได้เท่าไหร่อะ14ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นะได้8ตอบได้หรือยังอะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้8ตัวอ้าวยากนิดนึงนะวิเคราะห์โจทย์อาจจะยากนะครับในขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะยากเล็กน้อยต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ้าวไปต่อนะเรียบร้อยหรือยังข้อนี้อ้าวข้อที่3ข้อที่3นักเรียนห้องป.1 ทับ 1ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ5คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง13คนนักเรียนห้องป.1 ทับ 1มีนักเรียนกี่คนข้อนี้เหมือนข้อตัวอย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วนักเรียนห้องป.1 ทับ1ยังไม่ทราบลบด้วยจำนวนที่ขอไปทำไมนะเข้าห้องน้ำกี่คน5คนเหลือกี่คนเหลือ13คนอ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำนะใบให้ที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นการบ้านข้อ3ใบให้แล้วข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อด้วยเวลามีจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็นให้เด็กๆวิเคราะห์นะแบบนี้เลยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครูแม็กจะสรุปเป็นภาพรวมให้เด็กๆดูก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้อย่างไรอันดับแรกทำได้อย่างไรนะช่วยหน่อยต้องทำไมก่อนอันดับแรกอ่านทำความเข้าใจก็คืออ่านทำไมครับอ่านโจทย์ปัญหาก่อนหลังจากนั้นอ่านโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วทำความเข้าใจหน่อย

0: จทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเอ๊ะเราเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับแล้วก็มาทำไมครับวางแผนวิธีคิดวางแผนในเด็กก็มีการคาดเดาคำตอบคำตอบควรจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญเลยในขั้นตอนการวางแผนวิธีคิดต้องทำไมนะเมอรี่ต้องวางแผนวิธีคิดต้องเขียนเป็นอะไรนะประโยคต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์สำคัญเลยจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อนั้นนะครับนะหลังจากนั้นพอได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วอย่าลืมทำไมครับหาคำตอบยังตอบไม่ได้นะต้องหาคำตอบก่อนพอหาคำตอบเสร็จแล้วก็อย่าพึ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบเด็กๆก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยกับขั้นตอนในการวางแผนว่าเอ๊ะเราวางแผนมาแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงค่อยตอบนั้นเวลาตอบตอบตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยนะครับเอาละครับไม่ยากเลยฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากแถบข้อความที่กำหนดให้ดังนั้นครูแม็กก็จะมีแถบข้อความกำหนดให้เราก็ต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะ2ส่วนก็ฝากกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
0: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ท่ามพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
1: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
0: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขานนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมใหญ่นี่คือเรื่องราวกว่า64พรรษาแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367หลังจากที่พระองค์ทรงผนวดรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์ใดฐานะของพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีสมควรอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงรู้เห็นได้อย่างดีว่าพระองค์ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่พระราชโอรสหัวปีของรัชกาลที่สองทรงประสูติจากเจ้าจอมมันดาทรงมีทั้งพระราชอำนาจและกำลังตลอดจนทรงมีพระวัยวุฒิที่เหมาะสมกว่าพระองค์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะผนวดต่อดังนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3ปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2368พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นรากฐานในการนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตด้วยความรอบรู้อย่างถ่องแท้ทำให้ประชาชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงดำรงพระสมณเพศถึง27พรรษาพุทธศักราช2395เป็นช่วงที่ประเทศ

เพื่อนบ้านกำลังถูกชาติตะวันตกคุกคามอย่างหนักเพราะความล้าสมัยพระองค์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ทรงดำริว่าประเทศในทวีปเอเชียจะดำรงคงอยู่ได้ต้องยอมรับและนำอริยธรรมของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศของตนให้ทันสมัยทำให้ประเทศไทยยังไม่ถูกคุกคามนักพุทธศักราช2396ทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรทูลกล้าถวายฎีกาและทรงพิจารณาคดีความรวมทั้งผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องดุลนูนสำหรับคนตาบอดพุทธศักราช2398ทรงลงพระนามหนังสือสัญญาพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษทรงโปรดให้ใช้สยามเป็นชื่อประเทศพุทธศักราช2402ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2404ทรงพัฒนาการคมนาคมทรงโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุงด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้สยามประเทศก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาพุทธศักราช2409ทรงนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษามาวัดความทันสมัยของประเทศที่สำคัญพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำโดยได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงใช้หลักการทำนายที่ทรงคิดคำนวณด้วยพระองค์เองทั้งหมดทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาชาญด้านวิทยาศาสตร์ทรงคิดค้นประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากมายจนได้รับการยกย่องว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชยุคสยามอารยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการไม่สวมเสื้อนั้นดูล้าสมัยและชาวต่างประเทศจะมองว่าคนไทยเป็นพวกชาวป่าการที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่แรกครองราชสมบัตินี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเก่าที่เคยปฏิบัติกันมาให้ทันสมัยเพื่อให้สยามประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับนานาอารยประเทศพระมหากรุณาธิคุณพระราชยานทัตในพระองค์ทุกครั้งที่จะทรงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดจะทรงชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วกันดังเช่นการถวายดีกาที่เคยเสด็จออกรับดีกาเดือนละ4 ครั้งแต่ก็มีดีกาที่ข้างค้างจำนวนมากได้ทรงโปรดให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งเฝ้าถวายดีกาแทนตัวได้ส่วนการเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศมีเรือต่างชาติเข้ามามากราษฎรอาจไม่รู้ธรรมเนียมใหม่เช่นการยิงสลุดคำนับกันทรงโปรดเกล้าให้ประกาศเตือนว่าแต่นี้ไปถ้ามีเรือรบลำเดียวหรือหลายลำเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราการก็ดีหรือทอดนอกสันดอนก็ดีเมื่อได้ยินข่าวเรือรบมาแล้วก็ดีย่อมยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับกันอย่าให้ตื่นเล่าลือถือตามคดีแล้วสะดุ้งตกใจส่วนที่เป็นธรรมเนียมของราชสำนักทรงเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวหน้าล้ำยุคเช่นกันเช่นข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในมักจะดำรงชีวิตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดไปทรงโปรดให้มีประกาศทรงอนุญาตให้ทูลลาออกเป็นคราวแรกว่าผู้ใดทำราชการนานแล้วหรือไม่สบายจะกราบถวายบังคมลาออกได้ไม่ทรงห้ามที่นับว่าทันสมัยอย่างยิ่งคือการที่ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายในออกรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนดังที่เซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกไว้เมื่อคราวมาชมสุริยุปราคาที่ว่าก่อว่าขณะที่เมื่อท่านเจ้าเมืองเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นพระเจ้าลูกเธอทั้งพระองค์เจ้าหญิงและพระองค์เจ้าชายได้ทรงต้อนรับพวกที่ไปกับเจ้าเมืองในท้องพระโรงเมื่อพวกเรากราบถวายบังคมลาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชทานพระหัตถ์ให้สัมผัสทั้งหมดในครั้งนั้นได้พระราชทานการ์ดพระนามตามธรรมเนียมตะวันตกพิมพ์3 ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินนับเป็นการ์ดพระนามตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัตรปฏิบัติด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดได้15วันจึงทรงเลือกดำรงในร่มกาสาวพัสจนตลอดรัชกาลที่3ได้เป็นคุณแก่การพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระวชิรยาโนหรือทูลกระหม่อมพระได้ทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระจนทรงรอบรู้และแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระทรงศึกษาที่สำนักวัดพระมหาธาตุและวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามจนสิ้นตำราที่พระอาจารย์สอนด้านคันธธุระทรงศึกษาภาษามคตกับพระวิเชียรปรีชาผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเพียง3ปีก็ทรงเข้าสอบพระปริยัติธรรมได้ชั้นประโยค1ถึงประโยค5แม้ไม่ได้ทรงสอบต่อแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระราชหฤทัยในความรู้จึงทรงพระราชศรัทธาถวายพัดปริญญา9ประโยคเพื่อเฉลิมพระราชเกียรติยศวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในราชการบ้านเมืองและการฟื้นฟูพระศาสนาในเวลาต่อมาคือการเสด็จจาริกไปนมัสการพระเจดีย์สถานต่างๆในหัวเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2374เสด็จไปทรงสักการะพระเจดีย์โบราณที่เมืองนครชัยศรีภายหลังทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นมหาเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีย์ต้องกับนามใหม่ของเมืองนครชัยศรีคือนครปฐมพุทธศักราช2376เสด็จทุดงขึ้นไปเมืองเหนือได้ทรงปิดทองสมโภชพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและสุโขทัยได้ทรงพบพระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกสองหลักทรงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพมหานครทรงศึกษาสอบค้นจนได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยชัดเจนขึ้นส่วนการฟื้นฟูพระศาสนานั้นทรงพระราชดำริข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ทรงศึกษาพบหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายประการโดยเฉพาะระเบียบต่างๆเช่นการครองผ้าของพระภิกษุสามเณรควรสุภาพเรียบร้อยต้องตามพระบัญญัติในพระวินัยการกราบไหว้ควรสังวรในกิริยามารยาททรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค่ำเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดค่ำพร้อมบทสวดภาษาบาลีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยังคงใช้ปฏิบัติสืบมาจวบจนปัจจุบันในส่วนของคารวาสเองก็ทรงโน้มนำให้มีการรักษาศีลอุโบสถประชุมฟังธรรมกันทั่วไปในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวมทั้งให้ทำการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชาได้แก่วันมาฆบูชาได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียนและการเทศนาเอาไว้ด้วยแบบแผนธรรมเนียมที่ทรงฟื้นฟูขึ้นนี้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวดจนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทรงศีลและพระราชทานเทศในวันพระธรรมสวนะทรงถือเป็นพระราชกิจสำคัญสืบมาจนตลอดรัชกาลการพระศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งพระธรรมและพระวินัยตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นแนวปฏิบัติจวบจนปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพระศาสนาในแผ่นดินสยามอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเนื่องด้วยการที่พระมหากษัตริยาธิราชทรงทำนุบำรุงและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแต่เดิมมาว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามของเราเองสืบมาจนทุกวันนี้ทุกพระองค์ทรงเกื้อหนุนในศาสนาคือศาสนาพุทธอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์อย่างหนึ่งศาสนาแขกเจ้าเซนอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานเสรีภาพแก่มิญารีในคริสตศาสนาให้เผยแผ่คำสอนได้โดยอิสระยิ่งขึ้นด้วยทรงคุ้นเคยกับบาทหลวงมิชนารีแต่เมื่อครั้งทรงผนวดโดยเฉพาะบาทหลวงปัลกัวสซึ่งอยู่ที่วัดคอนเซปชันใกล้กับวัดราชาธิวาสพระองค์ได้เสด็จไปทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันฉันมิตรอยู่เนืองๆตลอดมาได้ช่วยสารพระราชไมตรีกับสำนักวาติกันเชิญพระราชสารไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ดังสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ตอบมาซึ่งมีความขอบพระทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคริสต์ในพระราชอาณาจักรสยามและทรงปกป้องคริสตศาสนาเป็นอย่างดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2404เมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระราชสารและสิ่งของไปเจริญพระราชไมตรีถวายสมเด็จพระสันตะปาปาณกรุงโรมการซึ่งทรงเอื้อเฟื้อต่อบาทหลวงและมิชนารีเช่นนี้เมื่อมีงานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังยังทรงโปรดให้เชิญมาเป็นพระราชอาคันตุกะอีกด้วยดังที่หนังสือเดอะบางกอกรีคอร์เดอร์ลงข่าวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาว่าวันที่ได้ทรงเฉลิมพระชมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ61พรรษาฝ่ายพวกมิชนารีกับพวกนายห้างนั้นทรงโปรดให้เชิญไปรับพระราชทานของเลี้ยงเมื่อเวลาเช้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งคือได้พระราชทานที่ดินแก่มิชนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์ให้สร้างสุสานที่ถนนตกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์ชาวยวนซึ่งทรงคุ้นเคยกันอย่างดีมาแต่เดิมทรงโปรดให้สร้างพระอารามฝ่ายอนามิกายที่ตลาดน้อยพระราชทานนามว่าวัดอุภัยราชบำรุงพิธีกงเต็กในงานหลวงสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระยวนเข้ามาทำพิธีถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสม่ำเสมอดังเช่นงานพระเมนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพุทธศักราช2404มีพระยวนสวดกงเต็กถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้เองทำให้แผ่นดินสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นราชอาณาจักรสยามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาแก่ทุกศาสนาประชาชนต่างศาสนาได้อยู่ร่วมกันบนพื้นแผ่นดินสยามด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันมาจวบจนถึงทุกวันนี้

ล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงลีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเต็มกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิด

พ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามา

0: ล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมคราทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: ทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความเนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
0: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดแล้วสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์โบราณอะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับ

ในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ท้อไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากสุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดอ่ะมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นะซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเฮ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้ทุนสนับสน
3: ุ
2: น
3: บวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
4: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมด

0: ข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการหย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยา

สมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่

ว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาวริงนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

เหตุผลสำคัญประการของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังนี่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมือง

0: ขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์รสหนึ่งร้อยสิบสองก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพระยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พระยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพระยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนักกฎหมายไทยผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทำให้กฎหมายทันสมัยก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตรสหนึ่งร้อยสิบสองหรือ2436
2: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็มีพระราชโอวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นใครไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงเขามีหลักการยังไงเขามีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
0: ขณะเดียวกันกองจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหันตพารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
2: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับรวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
0: กว่าร้อยปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามก็ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่า ช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางหนึ่งบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
3: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชัยแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดนลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัควานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองชวาหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

โฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนานใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตก

0: ด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาราล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะวัฒนธรรมสยามท่านก็ไม่ได้เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะฮะแล้ววัฒนธรรมเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะฮะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์และปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดถ้าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือชี้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
2: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเด็กออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินราดเนินไปเนี่ยเดินฉับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายทันทีหนึ่งยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอก

0: ก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
1: และแม้การเสด็จประพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
2: ประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะยกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
1: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุสิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
3: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นน่ะมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยกันคนละ5สตางค์10สตางค์สลึงนึงเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินยังเหลือก็แสดงว่าความจงรักภักดีนี่มากทุกแห่ง
1: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาน่าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูนะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งเราก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายกลายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันบิดเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอโตกลางคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบๆนะแล่นแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีตามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้
0: ทิ้งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
3: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: สวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ย่าว่าอย่างนั้นเราแบบชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้อ่ะแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทําเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
4: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทําสิ่งต่างๆอย่างนี้แบบนี้คะมันยากมั้ยคะ
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกก

0: ชมกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
2: ค่ะคร
1: ับโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดพัด
2: พี่เลขาแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย้
0: โอ้ยน่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมา

0: ยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้าสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยว

0: ันต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โคนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
0: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
0: ันเหี้ย
1: เวลาที่น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ
2: ์เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้
1: แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: ใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่ค
1: ่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนก
4: ับ ป้ามุกค่ะ
1: อันไม้ป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุกสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
3: โดน
1: ั
3: ท
5: เลยแป้ง
1: เร็วหยิบแป้งขึ้นมา
6: ในแป้งครับเนี่ยแบบนี้ครับมันผสมอะไรบ้างคร
1: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: อกไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม่กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: พี่เล็กค่ะแล้วน้ำตาลเนี้ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: เดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่

0: มันมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: หวานค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
2: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
0: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อและก็พัฒนาต่อไป
5: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลิกตัวนี้ดีกว่าเลิกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก
0: ็
1: จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก10-20ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่คราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับนึงก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยละที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บ

0: ก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่
0: แล้วเขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ไปเปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนมั้ย
1: ก็ไม่ใช่
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่โรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวม

0: รวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่บรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแพ้นะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: มั้ยครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วมั้ยสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้มั้ยอย่างงี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้มั้ยเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยต ัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้

0: ได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นนะอย่างนี้ครับพอเห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่ใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอ่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้แล้วก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิด

0: นิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปชงก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กรสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉูกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: มื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดครับนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่ามาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังคางครับครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร่างอยู่ประเทศไทยครับ

0: ายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่มันดารางนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอะทำอย่างอีอันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทํามากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่า

มันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนด์แคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการอ่ะเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนโน้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุกลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32

ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่

0: พระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฝิ่นเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝิ่นซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเออเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยใหญ่มากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่าง

ร้างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วย

ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้น

รื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
0: อ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: แล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวสอน
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูๆไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
8: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
6: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
9: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
6: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
8: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
8: รับ
1: ทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
9: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
10: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะเด่นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยกกไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาว

0: ไทยมุสลิมธงปฏิบัติพระราชกฤษฎีอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้ำกลางเมืองหลวงที่แสนจะแออัดและวุ่นวายแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่ายังมีแปลงผักเล็กๆที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้เตรียมสมุดกับปากกาให้ดีเพราะวันนี้ผมจะพาไปล้วงเคล็ดลับการแปรรูปอาหารแบบโฮมเมดกับสุดยอดนักแปรรูปอย่างอาจารย์อุตสาหกันครับแต่อาจารย์บอกว่าเดินเข้าซอยมาแล้วจะเจอสวนผักผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววของสวนผักเลยครับ

0: สวนเลยค่ะ
1: เต็มเลยแล้วเป็นสวนแบบคือพื้นคอนกรีตอ่ะ
0: พื้นปูกระเบื้อง 100% เลยค่ะเต็มพื้นที่เลยค่ะ
1: แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะออกไปไหนพอดีเลย
0: กำลังทำเต้าหู้อยู่เคยทานเต้าหู้ครูสาไหมคะ
1: ปกติเวลาเขาทำเต้าหู้กันเขาต้องเป็นโรงงานเป็นแบบโอ้โหแบบ
0: โฮมเมดทำในบ้านได้เลย
1: จริงๆเหรอถ้าคุณดูนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเหมือนกันเต้าห
0: ู้ได
1: ้เต้าหู้ทำเองที่บ้านได้
0: ทำเองนี่แหละค่ะ
1: เอาแล้วครับผมอยากรู้แล้วครับผมมา
0: อันดับแรกเราก็ต้องคัดเลือกถั่วเหลืองก่อนนะคะควรที่จะเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารปลอด GMO เนี่ยเมล็ดเขาจะไม่ค่อยเท่ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเหลืองมาปั่น
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใส่น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: ใส่แค่พอท่วม
2: อันนี้ปั่น
0: ครั้งแรกประมาณนี้แล้วก็กรอง
1: ด้วยผ้าขาวบางแต่ถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ
0: แยกน้ำแยกก
1: ันแต่อันนี้เราทำเอง
0: แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะคั้นน้ำนมที่อยู่ในนี้ออกให้มากที่สุดบิดออกมาเหมือนเดิม
1: บีบแล้วก็นำมาต้มนี่ก็จริงแล้วคือทำให้พร้อมรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคือยืดอายุด้วย
0: ที่สำคัญที่สุดในการต้มนะคะไม่ว่าจะถั่วชนิดใดก็ตามหลังจากเดือดแล้วเนี่ยให้เดือดต่อไปอีก15นาทีเป็นการที่จะสลายแอนไซม์เพราะว่าแอนไซม์ที่อยู่ในถั่วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยถั่วดิบเนี่ยเราจะท้องอืดและอาหารไม่ย่อยเพราะเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ดีเกลือลงไปดีเกลือ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ
1: ดีเกลือนี้หาซื้อที่ไหนครับเผื่อคุณผู้ชมอยากลองทำ
0: ร้านขายยาค่ะร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนใส่แล้วคนไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับเนื้อแล้วเราจะมาเข้าแผ่นไม่ว่าจะใช้พิมพ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกรูด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่เนื้อถ้าเกิดเราต้องการเต้าหู้ที่แข็งมากเราก็ทับเยอะหน่อยแต่เราต้องการที่แบบเนื้อมีนิ่มๆ นิดนึงมีน้ำอยู่ในนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องกดน้ำออกเยอะ
1: เอาเสร็จแล้วเหรอครับ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: คุยเพลินๆแป๊บเดียวได้เต้าหู้แล้ว

0: โหหอมมากเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยครับราดด้วยโชยุนิดนึงคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมาก
1: ถ้าทุกคนที่ทำเต้าหู้กินเองที่บ้านก็จะได้กลิ่นแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมคือผิวด้านนอกอ่ะมันจะเด้งดึงเด้งดึงแต่ว่าเนื้อข้างในมันกลับละลายในปากอร่อยฟินมากอะได้เต้าหู้ไปแล้วก็มหัศจรรย์แล้ว
1: เมื่อกี้เราแบ่งไว้ครึ่งนึงค่ะเพราะเราจะมาทำดมถั่ว5สี
0: ดมถั่ว5สี
1: ค่ะสีที่1เสร็จไปแล้วถั่วเหลืองคราวนี้ก็จะมีอีก4ตัวนะคะ
0: ถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเอาไปแช่น้ำมาแล้วนานแค่ไหนครับ
1: ก็สักประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: อัตราส่วนก็คือถั่วเหลืองเนี่ย 50% ถั่วอย่างอื่นเนี่ยสักประมาณ 10%
0: แสดงว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือถั่วเหลืองแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติใส่น้ำลงไปครับนี่แล้วก็มากรองเหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครมีไอเดียอาจจะลองเอาสูตรนี้ไปทำเป็นน้ำนมธัญพืชชนิดอื่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วปั่นอีกรอบ
0: ใส่น้ำลงไปเหมือนกันปั่นแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมก
1: ับรวมกันเวลาต้มนมถั่วเหลืองหรือต้มนมทุกชนิดที่เป็นมีโปรตีนน่ะนะคะต้องคนนะต้องแล้วคนให้ถึงก้นหม้อเขาจะไม่ติดก้นหม้ออ
0: ่าพวกโปรตีนมันจะไม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ต้มจนเดือดเป็นอันว่าเสร็จทานได้เลย
0: มันเป็นความหวานที่มันมาจากถั่วผมชอบมากเลยมันเป็นความหวานที่กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันไม่ใช่ความหวานน้ำตาล
1: คือไม่ต้องการให้แบบเป็นกินแล้วมีรสชาติของน้ำตาลได้รสชาติของถั่วเต็ม
0: ๆถั่ว5สีนี่มันดีกว่ายังไงครับมันเพิ่มอะไรเข้าไปอีก
1: ถั่วแต่ละถั่วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายเราเองไม่ได้แต่เราก็ต้องการกรดอะมิโนที่หลากหลาย
0: อันนี้หมดหรือยังครับอาหารที่แปรรูปมาจากถั่วเนี่ยอาจารย
1: ์มีอีกอย่างนึง
0: ยังมีอีกเหรออะไรครับผม
1: อาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแทมเป้
0: โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์อุษาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับ
1: แทมเป้เนี่ยคือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่เรามาหมักกับเชื้อราที่ชื่อว่าไลโซปัสเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
0: ครับผมหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำเหมือนเดิม
1: ถั่วเหลืองไปแช่น้ำนะคะ
0: แช่นานแค่ไหน
1: แช่หนึ่งวัน
0: แช่หนึ่งวันหรือหนึ่งค
1: ื
0: น
1: สองวันก็ได
0: ้สองวันก็ได้
1: แช่จนกระทั่งว่าเขามี

0: ความรู้สึกว่ามันบูดอ่ะหลังจากแช่น้ำแล้วนะคะเราต้องแกะเปลือกนี้ออกหมดทุกเม็ดเมื่อแกะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เอาไปต้มต้มนาน40นาทีพยายามให้เสด็จน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าต้องเอาจากน้ำร้อนเลยเนี่ยความร้อนจะนำพาความชื้นออกไป
1: คือรีบตากตอนที่มันร้อนเลยมันจะได้แห้งเร็ว
0: ใช่ค่ะเมื่อตากแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่มีน้ำฉ่ำเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเชื้อถั่วที่ต้มแล้วอะนะคะ1กิโลใช้ตัวเชื้อไลโซปัสนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีการบรรจุนะคะสามารถเอามาใส่ถุงซิปล็อกได้เลยพอหลังจากใส่แล้วนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูห่างกัน1เซนโดยทั่วหน้าและหลัง
1: เจาะรูเพื่ออะไรครับอาจารย์
0: เขาต้องการอากาศค่ะ
1: อ๋อเพราะเชื้อราเขาเป็นสิ่งมีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตใช่มั้ย
0: เขาต้องการอากาศก็เอาไปวางไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง30ชั่วโมง
1: วางไว้หมายถึงไปใช้จู้เย็นวางไว้ข้
0: างนอกวางไว้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จับดูสิคะ
1: มันร้อนด้วยล่ะคือวางไว้เฉยแล้วมันร้อนเหรอคร
0: ับ ใช่นี่คือโปรไบโอติกกำลังทำงานอยู่เขาเกิดการย่อยสลายอยู่
1: ไม่แล้วมันเสียวขาวมันมาได้ยังไงอ่ะดูสิ
0: ตัวเชื้อไงที่เราใส่ไปไงคะหั่นแล้วทานได้เลย

0: ไม่มีรสชาติมันหอมๆคือก็จะเอาไปปรุงเป็นอะไรก็ได้
1: เอาไปปรุง
0: กลิ่นมันเหมือนซีอิ๊วขาวนิดๆอ่ะเพราะมันเกิดจากถั่วเหลืองหมักใช่ไหมเท็กเจอร์มันอ่ะมันมีความคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือนอกจากจะกินแบบนี้แล้วก็คือเอาไปทำอาหารได้ด้วยอย
1: ่
0: างปกติเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปใส่ในแกงส้มแทนเนื้อปลา
0: คือตอนนี้คุณผู้ชมอยากลองชิมมากว่าพอมันไปสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอยากลองชิมกะเพราสักหน่อยเลยได้ไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวผมไปเก็บกะเพราให้เลยตรงนู้น
1: โอ้โหได้เลยค่ะ
0: โอ้โหงั้นจัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นคืออะไรล่ะครับผมเนี่ยเนี่ย
1: ครกค่ะ
0: ทางนั้นคือตากมันหักหรือยังไงหรือมันเป็นแบบนี้
1: เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้คุณ
0: ข้อดีเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะสากเพราะว่าด้ามมันสั้นใส่น้ำมันลงไปแล้วนะผัดกระเทียมพอหอมเอาใส่เทมเป้ก่อนเลย
1: ใส่เทมเป้ก่อน
0: ปรุงรสอันนี้นะครับซีอิ๊วขาว
1: เกลือสักนิดนึงใส่พริกหน่อย
0: ใส่พริกลงไป
1: ค่ะไม่ต้องผัดนานเทมเป้สุกอยู่แล้วเราแค่เพิ่มรสชาติ

0: อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่เอาไปผัดกะเพราเนี่ยรสชาติมันก็อยู่แค่ผิวด้านนอกมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทั้งหมดหรือซึมก็ซึมนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าเทมเป้นะครับมันจะดูดรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะเข้าไปข้างในหมดเลยพอกัดเข้าไปนะถั่วที่มันกรุบๆกรอบๆแต่กลับมีรสของซีอิ๊วกระเทียมพริกแล้วก็เกลือที่แทรกเข้าไปอยู่ข้างในมันอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดนี่คือน้ำลายนี่อยากกินอีกเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเอาเทมเป้มาทำเป็นอาหารแบบไหนครับได้เห็นอาหารแปรรูปไปแล้วก็ทำเอาผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับจนอยากจะรู้ว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างสวนผักของอาจารย์ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยคือปลูกเอาไว้เพื่อเอามาแปรรูปหมดเลย
1: ทานที่บ้านด้วยแล้วก็เอามาแปรรูปครูไม่ได้ปลูกผักและตัดผักชั่งกิโลขายครูต้องเอาผักของครูนะมาแปรรูปก่อน
0: โอ้แล้วอาจารย์ปลูกแค่แบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วมันพอแปรรูปเหรอครับ
1: มีเคล็ดลับนิดเดียวนะคุณทานข้าวทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องปลูกผักทุกวันเพราะคุณกินทุกวัน
0: อ๋อคือปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกวันนี้กินไปเท่าไหร่ก็ปลูกกลับมาเท่านั้น
1: ทยอยครูใช้เวลาทำสวนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะครูยังทำงานประจำอยู่
0: นี่อันนี้เดินมาถึงก็เจอแปลกเลย
1: มิ้นค่ะ
0: มิ้น
1: ค่ะลองจับดูนะคะแล้วก็ดมที่มือหอมติดมือเลยค่ะเอาไว้ชงชาเอาไว้แต่งอาหารเอาไว้
0: กินเหมือนหมักฝรั่งหรือยาสีฟัน
1: ใช่เหมือนยาสีฟัน
0: ไม่ที่มันแปลกคือคุณผู้ชมปกติแบบนี้อยากจะหาซื้อยังไม่มีเลยในท้องตลาดหายาก
1: ไม่มีขายต้องปลูกเองมีแต่เป็นแบบแห้งตรงนี้เป็นโรสแมรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
0: โรสแมรี่นี่แบบสายแบบชอบอาหารฝรั่งตระกูลเนื้อทั้งหมดอ่ะต้องมีครับโรสแมรี่เวลาไปซื้อในห้างกระปุกแค่นี้นะเป็นร้อยเลยนะอันนี้คือถ้าปลูกไว้นี่คือคุ้มแน่นอนเลย
1: ยิ่งตัดยิ่งแตก
0: อันนี้มะเขือเทศท
1: ้
0: อข้างล่างนี้กำลังงามแล้ว
1: มีท้อกับมีสีดาค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หรือไม่ก็เอาไปแปรรูปเลย
0: แปรรูปเป็นอะไรครับ
1: ซอสมะเขือเทศไงคะ
0: ซอสมะเขือเทศทำเองด้วย
1: ใช่เมื่อเราได้เราก็เอาไปต้มแล้วก็เราก็ฟีดไว้ต้มสะสมเมื่อได้มากพอเราก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศ
0: คือไม่ใช่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วทำได้เลย
1: เพราะเขาทยอยออกไงผลผลิตทางการเกษตร
0: ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้เห็นการทำซอสมะเขือเทศไหมคร
1: ับ ใช่อ๋อ
0: วันนี้ได้วิชาเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้วิชาซอสมะเขือเทศกลับไปอีก
1: อันนี้ก็จะเป็นอนุบาล
0: ต้นอ่อน
1: เราก็จะเพาะชำไว้ก่อน
0: ที่ดีคืออาจารย์เอาแบบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีของส่วนใหญ่ของเหลือใช้ต่อเธอเชือกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ด้วยนะครูจะใช้วิธีเชือกมัดแล้วก็เอาลวดมัดเพราะครูตอกตะปูไม่เป็นหลังๆก็จะลกหน่อยก็จะเป็นบ่อหมักปุ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมี
0: ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไร
1: ตรงนี้คือโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็
0: หมายถึงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม
1: อนุบาลและประถมที่คุณยืนเนี่ยนี่คือ1ห้องเรียนนี่คือในห้องเรียน
0: อ๋อแล้วด้วยความเจริญเข้ามาเราก็เลยโรงเรียน
1: ขยายก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหว
0: ัดใช่เพราะว่าโรงเรียนใหญ่
1: เพราะว่าขยายไม่ได้แล้ว
0: ด้านหลังนี้ก็เป็นผักชายาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะคะน้า
0: เม็กซิกันผมเคยเอาไปทำพวกรัดหน้าอะไรก็ได้สบายผัดซีอิ๊วอะไรได้หมดเลยผักชายาไปทำอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการแปรรูป
1: เอาไปดองครูจะดอง3รส
0: ดอง3รสแบบเหมือนพวกแครอทชัยเท้าดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างน
1: ั้นใช่ใช
0: ่แม่หน้าลองชิมผมจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอะไรปกติเวลาเรากินพวกผักดอง3รสเนี่ยมันจะมีแต่แครอทชัยเท้าแต่เราไม่เคยกินผักแบบที่เป็นผักชนิดอื่นแล้วดองเลยอันนี้หักแบบนี้เลยโอ้ใช้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ปกติผักชายาผมกินเนี่ยคือผมเด็ดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กินแต่ใบ
0: เอาเงี้ยแล้วก็ไปผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็ตาม
1: คราวนี้เนี่ย
0: ก้านนี้ได้
1: ความอร่อยเขาอยู่ตรงก้านนะคะ
0: เหมือนก้านคะน้า
1: ใช่เราก็ลอกเปลือกออก
0: เหมือนพวกก้านบล็อกเคอรี่อย่างนั้นคะน้าฮ่องกงเลย
1: ใช่ใช่ใช่อย่างน
0: ั้
1: น
0: อุ้ยจริงเหรออุ้ยถ้าเราปลูกก็เยอะ
1: แล้วกินแบบคนทานก็ไม่ค่อยรู้นะว่าก้านบล็อกเคอรี่หรือก้านคะน้าฮ่องกงหรือก้านชายา
0: ใช่ผมเคยบอกว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยคือเราใช้ผักชายาแทนคะน้าฮ่องกงได้เลยนะที่เขาว่าฮิตแล้วบางทีคณะฮ่องกงตอนนี้ต้องนำเข้าจากเมืองจีนบ้านเราปลูกได้น้อยแต่ผักชายาที่ปลูกได้ทุกที่เขาแล้วผมไปอีสานก็ปลูกได
1: ้แล้วอึดด้วยนะ
0: อึดด้วยใช่ไหม
1: เนี่ย
0: ยิ่งตัดยิ่งแตก
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยเขาก็อยู่ได้
0: พอเด็ดเสร็จถ้าเอาปลาปอกหน่อยนี่ก้านคณะดีๆนี่คณะฮ่องกงเลยเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่สวนผักนี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจไม่น้อยเลยนะครับใครจะไปเชื่อผู้ชมว่านี่ ใจกลางรัชดานี่แยกห้วยขวางเดินออกไปมีขนมจีนกับซีฟู้ดอร่อยอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ปรากฏว่าตรงนี้มีฟาร์มไก่
1: ใช่ครูไม่ได้ซื้อไข่มานานมาก
0: มีกี่ตัวข้างในมีกี่ตัว
1: มีอยู่11ตัวค่ะ
0: แล้วมันดีกว่าไข่ที่ไปซื้อด้วยไหม
1: สดไงคะ
0: มันสดแล้วอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็คือเป็นพืชผักของเรา
1: ครูทำเต้าหู้ครูก็กากถั่วเหลืองมาให้เขาแล้วครูก็ตัดเนี่ยตำลงตำลึงหยวกกล้วย
0: ยอดผักอะไรที่ไม่สวยก็มาให้แปลว่าไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมไข่ไก่ออร์แกนิกไม่ได้ราคาถูกนะทุกวันนี
1: ้ไม่ละ7บาท
0: มากนะของอาจารย์กินฟรีทุกวันสุดยอดเลย
2: ดูสวนผักและดูฟาร์มไก่เสร็จต่อไปก็ถึงเวลาที่ครูอุษาจะมาโชว์วิธีทำซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดกันแล้วครับ
1: ก็เลือกมะเขือเทศสุกเราก็มาหั่นแล้วก็ต้มนะคะโดยที่ใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมหอมใหญ
0: ่
1: แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดจนนิ่มนะคะผักไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาผสมรวมกันนะคะพอต้มไปนานๆเนี่ยน้ำในมะเขือเทศก็จะออกมาหลังจากนั้นมาใส่รวมกัน
0: ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้แล้วลงไปนะครับ
1: ผัดเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่น
0: ให้เย็นอันนี้เย็นเรียบร้อยแล้ว
1: เย็นเรียบร้อยแล้วปั่นค่ะเอามากรอง
0: และอันนี้คือสีธรรมชาตินะคุณผู้ชม
1: เวลาต้มสีก็จะแดงขึ้นนะคะเวลาเราเคี่ยวน้ำที่เรากรองออกมาเป็นไงคะยังมีความข้นอยู่
0: นี่เหมือนซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเคี่ยวอีกทีนึง
1: เราไปเคี่ยวอีกทีนึง
0: ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้เป็นซอสเข้มข้น
1: ในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเตรียมเครื่องเทศการพลู
0: การพลูครับผม
1: ยี่หร่าแล้วก็ลูกผักช
0: ีลูกผักชี
1: สามตัวนี้นะคะเอาไปคั่ว
0: เอาไปคั่วมา
1: ผ่านความร้อนแล้วก็มาตำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือสักนิดนึงเห็นไหมคะเริ่มข้นละเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราไว้
0: ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองหลังนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้ใช่เลยพอมันมีกลิ่นเครื่องเทศนะถอดแมสออกมานี่ได้กลิ่นเลย
1: หอมลึกๆ
0: จะบอกว่าจุดเด่นคือความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศที่เราทำเองครับกินแล้วรู้สึกได้ว่าได้ความเปรี้ยวธรรมชาติความสดของผลไม้อ่
1: ะ
0: เนี่ยใส่หมูสับลงไปแล้วราดสปาเกตตี้เนี่ยผมว่าลูกผมกินได้ 2-3 จานสบายๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ควรทำมากเดี๋ยวผมเป็นคนนึงเนี่ยที่จะกลับไปทำคราวนี้เอาผักในสวนมาแปรรูปบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จะมาสอนเราแปรรูปเป็นอะไรครับอันนี
1: ้ท่านี้ก็เอาก้านชายานะคะเราจะลอกออกมา
0: โอ้ใสแจ๋วเลยน่ากินมากเหมือนลวกแล้วเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ชายาเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ทานสดมีสารคล้ายๆกับสารไซยาไนด์ค่ะเราก็เอามาแช่น้ำเกลือเพื่อที่ว่าเขาจะดึงกลิ่น
0: ความฝืนดึงยางดึงอะไรออกมาให้หมด
1: ในขณะที่แช่เราก็ไปทำ
0: น้ำดองกัน
1: ก็จะมีน้ำเปล่า1ส่วนน้ำส้มสายชูควรเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลเกลือไม่ต้องเยอะ
0: แล้วคนให้ละลายใช่ไหมครับตั้งไปนะครับจนให้น้ำดองเนี่ยมันเดือดเนี่ยเดือดแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นเลยนะเดือดปุดๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ปิดไฟ
0: สำคัญนะครับต้องทิ้งให้เย็น
1: เย็นสนิท
0: ถ้าใส่ผักลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผักมันจะสุกแล้วมันก็นิ่มไปเลยมันจะไม่กรอบ
1: แล้วก็เอาน้ำดองที่เราเตรียมไว้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ
1: เย็นแล้ว
0: เย็นแล้วนะครับ
1: ใส่ลงไปแล้วก็กดให้ท่วม
0: ลูกผักชีคั่วเพิ่มความหอม
1: ใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเขย่าให้ลูกผักชีเข้ากัน
0: อย่างนี้นานแค่ไหนกว่าจะรับประทานได้ครับอาจารย
1: ์หนึ่งคืนแต่หลังจากที่ใส่ขวดแล้วต้องเอาเข้าตู้เย็นทันท
0: ีเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งคืน
1: เพื่อที่จะได้กรอบ
0: ว้าวกรอบมากครับคิดว่าเป็นผักสดอ่ะผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวอ่ะที่อาจารย์ลูกผักชีนี่ผมเพิ่งเคยกินผักดองแล้วมีลูกผักชีเป็นครั้งแรกผมว่าใช้ได้เพราะเรากินผักดองเข้าไปครับรสชาติกลมกล่อมผักกรอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำส้มติดอยู่ในปากพอเราเคี้ยวลูกผักชีครับคือกลิ่นของน้ำส้มทุกอย่างมันหายไปเราก็พร้อมที่จะกินชิ้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจอย่าลืมนะครับดองผักใส่ลูกผักชีด้วยเด็ดมากครับผมวันนี้นะครับได้เจอสุดยอดของเต้าหู้โฮมเมดที่ต้องบอกว่าเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองได้เด็ดมากๆแต่ผมจะลองเอามาทำเป็นในสไตล์แบบสเต็กเต้าหู้แต่ว่าเป็นลักษณะของซอสต้มยำนะครับซึ่งผมเอาเต้าหู้นั้นไปย่างในกระทะให้ผิวด้านนอกเกรียมนะครับแต่ข้างในนั้นยังนุ่มอยู่นะครับผมก็เริ่มจากขาก่อนนะครับผมอย่าทำน้ำเยอะนะครับเพราะเราต้องการซอสที่เข้มข้นถ้าคุณทำน้ำเยอะเวลาปรุงรสชาติออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็ตะไคร้ครับผม หอมแดงครับใส่ลงไปได้เลยผมทุบนิดนึงฮะหอมแดงให้รสชาติหวานให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเห็ดไปนิดนึงเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นตัวเพิ่มรสชาติแล้วก็ใช้ในการแต่งจานด้วยนะครับเตรียมเห็ดไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราซอยไว้สักนิดนึงไม่ต้องเยอะใบมะกรูดครับพริกขี้หนูขอเลือกทั้งเขียวและแดงปนกันนะครับใช้ประมาณแค่ 3-4 เม็ดแค่นี้เองแล้วก็เหลือเม็ดสวยๆไว้แต่งจาน1เม็ดน้ำเริ่มเดือดนะครับจะเห็นว่าสีของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยสมุนไพรที่เหลือนะครับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมอย่างผักชีฝรั่งแล้วก็นี่เลยครับใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะครับเรานำลงไปต้มให้สุกพริกขี้หนูเล็กน้อยนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยไม่เยอะนะครับ 2-3 เม็ดพอครับอย่าไปใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นกลิ่นมันจะออกเยอะนะครับผมพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะเอาเห็ดแยกออกมานะครับอันนี้จะเอาไว้จัดจานสวยๆนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปในต้มยำนั่นก็คือพริกเผาใส่พริกเผาลงไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือซอสนะครับมันจะต้องเข้มข้นครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปปั่นแล้วค่อยมากรองเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นนะครับผมใส่ลงในโถปั่นนะครับแต่ต้องเป็นโถปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายนะครับเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าคุณเอาเครื่องสมุนไพรดิบไปปั่นมันจะเหม็นเขียวต้องเอาทุกอย่างต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยไปปั่นนะครับแล้วผมก็กรองกลับลงไปในกระทะอีกทีนึงคุณจะได้น้ำซอสที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรในแบบต้มยำแบบชัดเจนครับนำซอสที่ปั่นเสร็จแล้วกรองเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้เดือดนั้นผมก็จะมาเตรียมเต้าหู้ที่ผมเอาไปย่างมาแล้วนะครับในลักษณะของสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมถั่ว5สีเพื่อเพิ่มความข้นให้กับซุปเรานะครับใส่ลงไปนิดนึงผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่ว่าก่อนจะบีบมะนาวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมะนาวจะออกรสขมไป

พอได้ชิมเทมเป้ของอาจารย์ไปนะครับผมว่าอร่อยกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เราจะชอบกินอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นสเต็กครับวันนี้ผมจะลองเอาเทมเป้มาทำเป็นสเต็กแต่ซอสนั้นเป็นซอสแบบราดพริกครับผมขอหั่นเทมเป้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนำมาตบด้วยแป้ง

0: แป้งสาลี
1: ตบแบบบางๆแบบนี้นะครับเหมือนการทำสเต็กปลาแบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็นำลงไปทอดน้ำมันน้อยๆในกระทะนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบและอาจารย์บอกแล้วว่าโปรไบโอติกนะครับหรือว่าตัวข้อดีของเทมเป้เนี่ยคือถ้าเราทอดนานเกินไปหรือสุกมากไปเนี่ยมันจะเสียไปเพราะผมเลยใช้แป้งช่วยที่จะเคลือบเอาไว้เพื่อให้แป้งนั้นมีความกรอบนะครับแต่ว่าข้างในยังไม่ต้องสุกมากนะครับผม

วันนี้ผมจะทำซอสแบบราดพริกแต่ผมจะใช้พริก3สีเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามสับกระเทียมให้เล็กๆนะครับถ้าใครสะดวกจะตำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าสับแบบนี้เวลารับประทานมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผมโอเคแล้วผมก็พักไว้ครับพริกขี้หนูนะครับผมใช้แค่เม็ดเดียวพริกชี้ฟ้าแดงผมจะหั่นแบบไม่ได้ใช้เม็ดนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาราดพริกกันนะครับอันดับแรกเริ่มจับกระเทียมก่อนเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาตินะคุณผู้ชมเราไม่เจียวกระเทียมจนเกรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กระเทียมเจียวต้องคุณเราแค่หอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วมาดูเคล็ดลับต่อไปกันผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเวลาผัดกับน้ำมันมันจะเหมือนกลิ่นของคาราเมลไหม้มันจะทำให้น้ำราดพริกหรือว่าน้ำซอสของคุณจะหอมมากขึ้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับให้รสเปรี้ยวหลายๆคนทำก็คือจะใส่น้ำแล้วค่อยปรุงผมบอกเลยว่าน้ำปลาผมก็ไปผัดกับน้ำมันอย่างนี้มันจะยิ่งหอมมากขึ้นครับผมก็จะใส่พริกลงไปครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่ผมทำให้ดูสวยมากขึ้นด้วยสีแดงนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เหมือนซอสไม่ต้องเยอะครับผมคนซอสจนเดือดและเหนียวดีนะครับอันนี้คือน้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลเริ่มรัดซอสจะมีความเหนียวใส่พริก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผัดแป๊บเดียวครับผมไม่อยากให้พริก3สีนั้นสีสลดไปมากนะครับอยากให้สีเข้มๆแบบนี้แหละเสร็จแล้วปิดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกัน

0: ารย์ลองชิมฝีมือผมครับนี่มาจากเต้าหู้แล้วก็เทมเป้อยากลองจานไหนก่อนก็ได้ครับผมตั้งใจแบบกันฝีมือแบบสุดๆออกมาเลยนะ
1: มันสวยงามมากเลย
0: พี่ผมขอลองนี้ก่อนเลย
1: รสชาติโอเคมากเลย
0: เวลาเรากินเจอ่ะพวกข้าวโพดทอดใช้เท้าทอดข้างนอกกรอบๆแน่นๆแล้วน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลอ่ะ
1: ที่สำคัญคือข้างในอ่ะยังมีใยเทมเป้ยังโอเคอยู่เลยอ่ะถูกใจ
0: ปลื้มใจอาจารย์ชอบ ครบทั้งรสชาติและคุณประโยชน์
1: ใช่ความเป็นโปรไบโอติกยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะทอดก็ตามมันหอมอ่ะหอมเครื่องเทศ
0: อร่อย
1: แบบหอมแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือไม่เลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยซอสต้มยำที่เราใส่นมพอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเลี่ยน
0: มันเลี่ยน
1: แต่อันนี้เนี่ยรสชาติบ่งบอกถึงความสะอาด
0: มันเป็นต้มยำที่รสจัดจ้านแต่เวลากินเข้าไปนะมันเบา มันเหมือนกับซดแล้วมันคล่องคอลงไปเลยมันหอมเหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันไหลผ่านเราลงไปเลยรู้สึกผมว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำแบบไทยๆแต่ว่ามันสร้างความแปลกใหม่ได้เยอะมากเลยครับแล้วพอรสชาติเบาๆของตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสของมันเนี่ยที่มาอยู่คู่กับเต้าหู้เนี่ยมันเข้ากันมากเลยเพราะเต้าหู้มันเบาไงถ้าซอสมันจัดแล้วเต้าหู้เบามันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเต้าหู้มันเย็นๆเบาๆแล้วซอสนุ่มๆที่คล่องคอนะวันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลย
1: ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
0: 2จานนี้ผมถือว่าผมดีนะคุณผู้ชมเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้บางคนก็จะบอกว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่มันปลื้มจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาและรสชาติด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักอาจารย์ที่เป็นกูรูนะครับความรู้ด้านเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมได้ไปมากที่สุดคือผมอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นแบบอาจารย์ครับผมอยากจะมีสวนเล็กๆไปของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วอารมณ์ดีด้วยนะครับยังไงต้องลองกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ไข่ดาวไข่ตุ๋นไม่มาแต่เขาบอกว่านมสดนี่ก็เก่งเรื่องกินผักไม่แพ้กันนมจ๋าเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วไข่ดาวไข่ตุ๋นตกงานแน่เลยไข่ดาวไข่ตุ๋น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช
0: ่อยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: โรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่สิบกว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
0: ่
1: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผู้ชายที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดได้ค่ะ
0: กระเพราอะไรก
1: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: แบบต้นอ่อนๆอยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
1: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดึงเงินกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมัก

0: ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทําได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสําหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทําสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมา ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้ครับเลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิม
1: ครับ
4: ก็ขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบซึ่งกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: แบบน
1: ี้
3: ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะ

0: ก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะ
0: เราเคยเ
2: จอ
0: จากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
3: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
1: ครับ
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
4: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้อของอาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30
2: รถถุงพลาสติกไปได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
3: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
0: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำรถ
4: น่าจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
2: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือ
4: มีทาน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
5: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
5: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
6: การที่เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
5: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: ทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอา
8: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
2: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
8: ได้
2: ขอบคุณมาก
8: เมนูก็มี130
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
0: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
0: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
5: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
9: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย

0: สั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสั่งมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12 12 ชิ้นแต้มเน้น
2: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับต้องมานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
0: นี
3: ่
0: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับใส่กินแล้วใส่กิน
0: นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
0: เท่าไหร่ครับ
3: กี่
4: ชิ้นครับ
3: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดไป100 ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7 คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเนี่ยภาษาพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะข

0: ตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมึงแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำ
1: ๆชายเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบเลย
2: งัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่เยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายหาปากแล้วก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่
0: ม
1: พับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ้าได้เล
0: ยเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
3: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: มาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
3: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงม่วงข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้

0: อิ่มแล้ว
1: โอ้มาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วถุงพุกสิ
0: เมื่อกี
2: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับ
0: ใช่
2: ปกติแล้ว
3: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครง
0: ค่ะ
3: ได้ทั้งปีเลยเหรอ
0: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
3: จ้ะ
0: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
3: ี้ยครับ
4: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
0: แถวนี้เวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล
2: ่
0: ขอแป๊บเด
2: ี๋
0: ยว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
0: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมัน
3: ถึงมีครับ
0: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
0: ่มัน
2: ไม่ลึกมาก
0: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มัน
2: เหมือนแสงแดดมัน
0: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
2: ถึ
0: งด
2: ้
0: วยนี่เห็นได้ยัง
1: นี่ไง
0: นู่นเห็นยัง
1: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
0: จ๋า
1: ว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
0: สวยมากเลย
2: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
0: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
0: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
0: มาอย่างน
2: ี้
0: ก่อนนะ
2: เฮ้ย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: หุยม
0: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
2: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
0: มันธรรมชาติไง
2: หุยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
0: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
0: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
0: ฟิตเฟส
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะ
0: ได้เลยได
2: ้กรอบแปลกโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
0: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
0: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
0: ใช
2: ่โอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
0: ไม่ถ่าย
2: อุ้ย
0: สวย
2: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับ
4: แต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละ

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มะมะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: ไม่เป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่ตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
2: ได้เลยค่ะ
1: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดนี่เลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้ละ
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
2: ด
1: ง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงนี้ตรงนี้ใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาด
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจริงนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้ม
2: ัน
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหมอ
4: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่จะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกิน
3: หอมนะ
1: หอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำพริกมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม
0: ่
3: เค
0: ็
3: ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
0: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ววันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคา

0: อาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้แล้วก็มะทั้ง2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแป้งแจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐาน

ข้อมูลคู AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโองการให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมแรงกิ้ง2026ซึ่ง UI Green Metric เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอน

ถึงว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2519ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2519เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณ

วรีเป็นว่าที่แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวรรณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงครามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามเจริญศรีนีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปฏิกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้า4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่

พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางเวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพรประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทย
0: ทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้
1: อย่าทะเลาะกันสิหลาน

0: 205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
2: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่ฟังเลยครับบ๊ายบาย
1: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
1: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดเนินปอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายลมพายุในครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ต่างเสียใจและเสียขวัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วในทุกด้านค่ะอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ก็คือโดมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจในการกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง

0: วันนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอยู่สำนักงานประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เลยกลับบ้านมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากนะมันร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเกือบ5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็น้องๆเขากำลังส่งรูปมาเพราะว่าฝนมีปล่อยๆแล้วก็มีลูกเห็บน้องก็บอกว่านายกเห็นลูกเห็บไหมใหญ่โตเลยเลยเราก็บอกกำลังจะดูลูกเห็บพอหันจะดูลูกเห็บเท่านั้นเองปรากฏว่าอากาศเนี่ยมืดเลยมืดหมดเลยพอมืดหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเกิดอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยรีบปิดบ้านพอปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องมาเลยนายกครับมีโดมถล่มมีคนบาดเจ็บเลยเราก็เลยบอกว่าส่งให้เรียบร้อยดูซิมันเป็นยังไงบ้างน้องไปมาไปโรงเรียนมาประมาณสัก3นาทีได้เพราะว่าแม่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้3นาทีน้องก็เลยกลับไปนายกครับไม่ใช่อย่างนั้นมีโดมถล่มแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยก็เลยบอกงั้นเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนายกไปจัดการเองก็มาด้วยความที่เราเคยเป็นพยาบาลก็เลยมาสังเกตดูว่าเป็นอะไรก็เลยคัดแบ่งแยกว่าคนเนี่ยมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวยังไงก็คืออาการของคนบาดเจ็บว่ามีเข้าข่ายอะไรบ้างณตอนนั้นก็คือบอกพอคัดเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยปั๊มช่วยชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามีท่อนไม้มีอาคารโดมนะที่ทับร่างเด็กไว้พอหลังจากนั้นจากที่เราให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเลยเราก็เลยถามว่าไฟตัดหรือยังเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นมีน้ำเต็มขาเราเลยมันเกือบครึ่งแข้งเลยเราก็เลยบอกว่ารีบแจ้งไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะเกิดโศกอีกเรื่องนึงก็บอกเขาไปเขาก็เลยดำเนินการให้พอดำเนินการเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์พื้นที่อีกว่าเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างก็ปั๊มใหม่ต่ออีกเพราะเนื่องจากว่ารถ EMS เข้ามาเยอะแล้วน้องๆเคลียร์ทางให้ EMS เข้ามาเพราะว่า EMS วันนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30คันได้จากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มจัดสรรได้ลงตัวมากขึ้นว่าไฟฟ้าทำอะไรปภ.ทำอะไร EMS ทำอะไรงานป้องกันเราทำอะไรแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากสุดคือระบบไฟเพราะว่าไฟสนามของเราเนี่ยไม่มีด้วยตัวเทศบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติหรือว่าใครที่มาเนี่ยช่วยเปิดไฟส่องให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟสนามเพราะว่าถ้ารอไฟสนามจากกำแพงเพชรใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาตอนนั้นเราเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีในการเคลียร์เคสต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีคนที่บาดเจ็บเนี่ยเราเคลียร์ก่อนโรงพยาบาลที่รองรับก็จะมีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสำงามและโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะคะเพราะนั้นพออีกไม่นานผอ.โรงพยาบาลสำงามแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลของวชิระก็มาในพื้นที่เพื่อมาช่วยเราในการที่จะดูว่ายังมีใครที่หลงเหลือในพื้นที่ไหมใช้เวลาทั้งหมดเคลียร์เนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีได้ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ด้วยสภาพจิตใจญาติเราก็เลยดูแลญาติต่ออีกแม่เป็นคนที่นี่เองเพราะฉะนั้นในรอบเกือบ60ปีหรือที่เกิดมาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลยเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กับเราทำให้เราเนี่ยขวัญเสียมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เสียส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราด้วย
1: ร
0: ู้จักกันหมดเลยทั้ง7รายเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติอย่างที่บอกเนาะดูสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังเสียกำลังใจเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในวันนั้นเพราะว่าจากเด็กที่ซ้อมเล่นกันฟุตบอลนะตรงนี้พอมีลมฟ้าลมฝนมืดครึ้มเขาก็เลยเข้าไปในโดมคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
2: เราไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในแถวบ้านเราก่อนแล้วก็กำลังเก็บสักพักเราเห็นแบบหลังคากระเบื้องอะไรเริ่มปลิวไปนะครับแล้วก็เราหลบเข้าบ้านก็รอเวลาสักประมาณ20นาทีที่เหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูนอกบ้านก็จะเห็นหลังคาตลาดหลังคาบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่โดนลมครับก็เปิดไปเยอะมากแล้วก็เริ่มมาสำรวจบ้านตัวเองกำลังถ่ายภาพบ้านตัวเองก็โดนนะครับบ้านตัวเองก็โดนก็มาถ่ายภาพบ้านตัวเองสักพักคุณครูเขาที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกผอ.หลังคาโรงเรียนเปิดผอ.ไปดูโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคุณครูก็อยู่ต่างพื้นที่เขาก็โทรมาบอกแล้วก็เข้าวันนั้นก็ขับรถจากบ้านก็เข้ามาดูที่โรงเรียนครับก็มาเจอเหตุการณ์ก็เข้ามาถึงปุ๊บก็เจอชาวบ้านบอกว่าผอ.เข้าไปดูที่โรงเรียนเลยนะเราก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปุ๊บจากโดมที่ของเก่าที่มีอยู่ครับจากที่มันตั้งอยู่เราก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูชาวบ้านเขาก็มากระซิบผอ.นักการเราไม่อยู่แล้วนะเอ้าทำไมเดี๋ยวอยู่ไหนนู่นคือเขาเสียชีวิตอยู่ที่ในซากโดมตรงนั้นเราก็เข้ามาดูแล้วก็

0: เห็นตอนนั้นก็เข้ามาก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีซึ่งเข้ามาก่อนเราครับก็กำลังช่วยชีวิตเด็กอยู่ก็กำลังปั๊มหัวใจให้เด็กอยู่นะครับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์จากนั้นเราก็ได้รายงานเหตุการณ์ต่อให้กับท่านเจ้านายแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบนะครับตรงนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยดูเหตุการณ์ช่วยดูสำหรับหน่วยกู้ชีพที่เขาเข้ามาช่วยครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็
1: โกลาหลหมดเลย
0: ใช่ครับก็รถรับส่งเนี่ยเขาวิ่งรับส่งทั้งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแบบเยอะมากครับช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเราด้วยมีผู้ปกครองด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครชัดเจนแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันเช็คดูว่าคนที่มาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คกันไปเช็คมาได้ทั้งหมด25คนก็คือจนครบ25คนแล้วก็มาเช็คจนทราบจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยนะครับสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากอยู่9รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็กลับบ้านได้อีก12ราย
2: ครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาผมได้รับทราบข่าวการประสานงานจากท่านผอ.โดยตรงผมไปราชการอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ประสานกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะประสานติดต่อกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ประสานกับท่านพ.เกษรินทร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็รีบเดินทางกลับนะครับจากไปราชการทันทีก็ประสานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากทางท่านพ.เกษรินทร์ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดเลยก็เห็นภาพข่าวเขารายงานผมตลอดเห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
0: ก็หลังจากวันนั้นวันที่22และวันที่23นี่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็มีวันที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้ววันนั้นตัวเองก็อยู่รายงานเหตุการณ์กับท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้น่ะจะได้รับพระราชทานโดมใหม่ในหลวงจะพระราชทานให้เราก็แอบดีใจนะครับแต่อีกถัดมาอีกวันนึงครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับท่านราชเลขาเขาก็โทรมาประสานส่วนตัวก็ทั้งตกใจทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: พอทราบในเรื่องเหล่านี้แล้วทางเขตดำเนินการยังไงต่อคะ
2: ก็ทางสวทโดยท่านเลขาอดีตท่านเลขาอัมพรพินาสาท่านก็ประสานมาเบื้องต้นบอกว่า1ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับดูแลเรื่องของบุคลากรแล้วก็เขตจะต้องได้รับงบสนับสนุนโดยผ่านเขตแล้วก็ให้โรงเรียนไป1ล้านบาทมาปรับปรุงต่อซ่อมแซมอาคารหลังที่เราเห็นด้านนู้นนะครับทั้งหมดเลย1ล้านบาททันทีท่านอนุมัติเลยนะครับท่านบอกว่าขอให้เขตรีบดําเนินการ
1: เร่งด่วน
2: ครับแล้วก็ขอให้บรรจุขอให้ช่วยเอาครอบครัวเอาภรรยาของนักการเนี่ยพวังคณันลงมาเองในพื้นที่ศูนย์ความปลอดภัยของสปท.ลงมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ไปทำเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานเขตนิการศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งของเรานะครับประสานงานในเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่เสียชีวิตทางสปท.ได้ระดมทุนจากทุกโรงเรียนทั้ง 20,000 กว่าโรงเรียนได้มาประมาณอยู่แสนกว่าบาทนะฮะ 147,000 กว่าบาทแล้วก็ระดมมาอีกต่างหากจากทางโรงเรียนนะครับซึ่งได้จากบัญชีที่โรงเรียนเปิดไว้ก็พอสมควรนะครับก็ให้ท่านผอ.ได้ดูแลเรื่องของบัญชีได้ดูแลเรื่องการจ่ายเงินให้กับชดเชยกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับ
3: การที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีทานน้ำใจไหลเข้ามาในชุมชนเราเป็นจำนวนมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราปรับปลื้มมากที่สุดคือพระองค์ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งถุงยางชีพทั้งส่งทหารมาในการซ่อมบำรุงบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือสุขภาพใจที่ดีขึ้นเหมือนทุกคนเนี่ยปรับปลื้มพอบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบถุงยางชีพแล้วก็ยังมอบโดมให้กับพวกเราอีกตอนแรกเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าโดมเนี่ยน่าจะมีขนาดไม่ถึงขนาดนี้นะจากที่พวกเราคุยกันแต่พอเห็นโครงสร้างเสร็จโตแล้วก็เสร็จณวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการดูแลจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตำบลเนินปอเลยเพราะนั้นทำให้จากการที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมาจริงๆนักฟุตบอลเด็กๆเนี่ยทุกคนเนาะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุเนี่ยหนูไม่เอาอีกแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเยียวยาพวกเราได้

0: จริงๆทำให้จากพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยชาวตำบลเนินปอเนี่ยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองสามารถที่จะนำเด็กกลับมาฝึกซ้อมได้ดีมากขึ้นการที่ทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็คือทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านมอบถุงยังชีพหรือมอบโดมให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาในร่มให้กับเด็กๆหรือประกอบพิธีทางด้านศาสนาเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้หาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราค่ะเวลามีกิจกรรมนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้นำของตำบลเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เราได้โดมมาเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยจริงอยู่มีประสงค์นิกรเนี่ยประมาณตั้งเกือบ70รับซึ้งและน้อมนำและเขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยจะใช้สถานที่เนี้ยในการซ้อมหรือว่าทำให้เขานั้นไปสู่เป้าหมายเป็นนักกีฬาที่ดีได้ค่ะ
1: ก็เป็นบุญของชาวพิจิตรพอมีอะไรปุ๊บก็จะไปถึงพระองค์ได้อย่างเร็วมากโดมตรงนี้เดิมเนี่ยเนื่องจากประชาชนร่วมบริจาคสร้างมาเพราะนั้นพอเจอพายุความเร็วแบบนี้ก็เลยไม่สามารถทานกระแสลมได้นั้นในการตรงนี้เพื่อพระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทานฝากแจ้งมาจังหวัดก็แจ้งให้ไปกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยซึ่งท่านมีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทีเดียวเลยเพื่อที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างภายในประเทศไทยเนี่ยก็ออกแบบประมาณการทั้งหมด 11,33,000 บาทแล้วตอนนี้ก็จัดซื้อจะจ้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เจาะจงอาคารนี่ก็เกิดมีความมั่นคงและแข็งแรงอาคารหลังใหม่นี่มีความกว้าง20เมตรความยาว40เมตรตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ประชาชนชาวเด็กนักเรียนที่ไปเล่นกีฬาก็สามารถใช้กิจกรรมเดิมได้แล้วกำนันพิวาก็มารายงานท่านในเพลก็มารายงานว่ามีประชาชนในรอบหมู่บ้านรอบตำบลนี้ก็มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้ เพราะนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาเลยเรียกว่าโดมในหลวง
2: ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานโดมมาให้ทำให้พวกเราเนี่ยชาวโรงเรียนวัดเนินปอชาวบ้านเนี่ยได้มองว่าเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญจากในหลวงส่งมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อชโลมเป็นการ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของอาณาราษฎรทรงมีพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพระราชทานคำปรึกษาและพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์แบบปิดทองหลังพระในหลายๆเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ต่างพระเนตรพระกันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยวางพระบรมราชบายไว้เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเร็วและเร่งด่วนเพราะนั้นตรงนี้ในระบบเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ของเราเนี่ยท่านก็สืบสานรักษาและก็ต่อยอดในโดยเป็นดูแลเรื่องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในระบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์76จังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในนี้เขามีวางกลไกไว้อย่างกระชับมากครับเป็นกระชับแบบไวมากเรามีเงินอยู่ 500,000 ในกระเป๋านะครับแบ่งเป็น2บัญชีบัญชีเพื่อนบรรเทาทุกข์ 300,000 บัญชีด้านการสงเคราะห์อีก 200,000 เพราะนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บผู้ว่าสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยเราแบ่งระบบคือพอเราดูวงเงินเนี่ยถ้าดูระเบียบระบบราชการเนี่ยถ้ามันเกินวงเงินอาจจะต้องสอบลงคงราคาแต่นั้นเขียนไว้ชัดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลยทันทีเพราะนั้นปุ๊บมาเลยพอถึงปุ๊บมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะเราไม่ได้ติดระบบเพราะนั้นผู้ว่าเซ็นปุ๊บออกเลยเป็นคือไม่ต้องผ่านอะไรแต่ถ้าเป็นวงเงินวงคนเยอะๆเช่นตั้ง200ไปเนี่ยโหท่านก็พงพระกรุณาให้แก่จังหวัดมากนะไม่ต้องทำส่งไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ส่วนกลางจะดำเนินการลงมาช่วยลงมาไวมากเหมือนแบ่งส่วนว่าระดับนี้จังหวัดนะ คือ200รายลงมาถ้าเกินจากนี้มันเยอะเกินแล้ววันไหนในจังหวัดจะไม่มีเงินที่จะใช้หมุนตรงนี้เผื่อจะไม่ทันนะครับแม้กระทั่ง

0: เดียวก็ต้องไปช่วยน
1: ะ
0: มันจะบอกว่าต้องเยอะคือ1รายนี่เขียนเป็นระเบียบแม้ทั้ง1รายก็ให้หัวหน้าป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนเนี่ยคือปภ.จังหวัดเนี่ยหรือเป็นการช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้มันจะจบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเพราะนั้นสามารถอนุมัติจ่ายได้รวมทั้งที่ส่วนราชการอย่างอื่นเบิกแล้วนะเช่นหมู่บ้านไฟไหม้เนี่ยเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะช่วยเหลือเขา 49,500 ถ้าเบิกได้ตามของระเบียบท้องถิ่นระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือหรือระเบียบป้องกันภัยพลเรือนเงินทดลองราชการเนี่ยก็สามารถเบิกตรงนี้อีก 19,500 บาทเพราะนั้นคือเราต้องเข้าใจ
1: ต้
0: องตัวมากแล้วต้องเข้าใจก่อนนะว่าบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติไฟไหม้นี่นะหลังหนึ่งกับ 4-5 หมื่นมันไม่พอหรอกเพราะนั้นก็จะช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้ที่การวางระบบไว้อย่างเร็วมากไวมากแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทีมงานเนี่ยก็จะไปมากไปอย่างไวแล้วไปไวและเร็วนะครับตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภายในจังหวัดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดพายุพัดกันเยอะพอสมควรเหมือนที่รัฐบาลนครก็เหมือนเดิมมาไวไวมากเพราะระบบมันเกิดขึ้นแล้ว
2: เรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ค่ะจากที่เราเห็นประชาชนทั่วไปสมมติว่าเราดูข่าวใช่ไหมคะเช่นภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุหรือวาตภัยอย่างที่เนินปอเจอเนี่ยพอเพียงชั่วคืนเดียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือถุงยังชีพพระราชทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกกันไปแต่ว่ามีกำหนดไว้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างนี้มีกำหนดไหมคะ
0: ระเบียบไม่ได้กำหนดแต่โดยจิตสำนึกกำหนด เป็นค่าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องคิดนะครับเกิดเหตุมาทันทีพอรู้ปุ๊บเนี่ยในพื้นที่หนึ่งในอำเภอชาร์จเข้าพื้นที่ทันทีหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารผู้ว่าต้องเข้าทันทีเพราะทุกร่องประชาชนเนี่ยมันคือทุกร่องของพวกเราเป็นทุกร่องของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวงั้นเราจะแบ่งเบาพระองค์ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนให้ไวและให้เร็วที่สุด
2: อันนี้คืออัตโนมัติ
0: อัตโนมัติ
2: ทุกจังหวัดและทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบ
0: เป็นแบบนี้หมดเมื่อที่ราชประชานุเคราะห์ดูทุกภัยที่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นนี่คือโจทย์ที่สำคัญหัวใจสำคัญก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดนะไม่เหมือนอย่างงานที่เราจะจัดงานที่บ้านเนี่ยจัดงานทำบุญบ้านรู้ล่วงหน้าแต่ภัยนึกจะมาก็มาพอมาเสร็จแล้วประชาชนเนี่ยเอาก็เสียกำลังใจนั้นกำลังใจที่ดีสุดราชการซึ่งเราเป็นข้าราชการของพระบาทอยู่หัวต้องไปให้เหลียวไวๆพอเห็นเราแล้วก็เขาก็ยิ้มได้ว่ามีคนมาเหลียวแลมีคนมาดูแลแล้วเกิดเป็นแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีองค์กรอื่นมาช่วยด้วยน
1: ะ
0: เป็นองค์คาพยพเลยว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนแต่ละส่วนในการก็จะมีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่เราใช้มูลนิธิราชชานุเคราะห์เป็นมอนิเตอร์
3: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยและทรงติดต่อขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพื่อให้กรมประชาสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรีบเดินทางช่วยเหลือโดยด่วนนายปกรณ์อังสุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะจึงเดินทางในวันรุ่งขึ้นไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมเดินทางกันไปยังแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังพบว่าสภาพของแหลมตะลุมพุกน่าสังเวชมากไม่มีบ้านเรือนราษฎรเหลืออยู่เลยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเวลา1เดือนมีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง11ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ก็เป็นอาสาสมัครบริจาคแรงงานช่วยขนสิ่งของซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนครั้งนั้นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากคือ

คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ได้แจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดซ่อมแซมบ้านและสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดมัสยิดศาลเจ้าและสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกยุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตามลำดับเมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งกับสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยกรณีต่างๆทั่วประเทศอีกประการหนึ่งจึงพระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วยชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพระราชดำริของพระบรมราชูปถัมภกตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอาทิมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงในทุกพื้นที่จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปส่วนการช่วยเหลือระยะยาวนั้นมูลนิธิราชประชา

0: อนุเคราะห์ได้มีการสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรธิดาในครอบครัวที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พบกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี

มาเอาชีวิตขึ้นมาอย่าไปห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งชีละเดือนชิดทรงเดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนครึ่งชีข้าคำกันไปชีเป็นบั้งไฟพญานาคเครื่องโตไปชีบ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาเมืองบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญบั้งไฟพญานาคแรงท่องเที่ยวมันไปนะครับเพิ่นชีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งทั้งขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจิจ้ำบ้านจ้ำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเปลี่ยนบุญหรือบุญนั่งเพิ่นชี้มีการบ่งสวงมีการว่าวันใดว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วถูกก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ล
0: ำน้ำเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักคนป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนไปกับคนบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ได้กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
5: นี่มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าๆไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3 โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
5: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโล
7: คนลาวน่ะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเครื่องมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดทุนพันมันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าไปซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทั้งลงจนบ่มีบาดที่ซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลกระลู่ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์กับ80%ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันต้องสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ

0: ตอนนั้นเรามาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บอตองมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บอตองเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันด้วยโมเตอร์ไซค์บอตองเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบัวว่าไม่นิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกอะไรถือว่าไว้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้ก็ไม่นิสตัวนั้นได้ป่ะฮะนะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้าจะฟ้องเก่าเด้อเต๊ะนะอย่าถือว่าจะฟ้องเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: ติดมุ่งไรข้าวมุ่งไรข้องมุ่งไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกู้ผู้มูลนิพพานนี่ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเป็นเรื่องกับบริเวณเดิมพันกับบริเวณเดิมเป็นฝีพายพร้อมผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวก

ละ500พูละพันเป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่โบไพ่เรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเค้าชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ําหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทําเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขานนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมใหญ่นี่คือเรื่องราวกว่า64พรรษาแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พุทธศักราช2367หลังจากที่พระองค์ทรงผนวดรัชกาลที่สองเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์ใดฐานะของพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีสมควรอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงรู้เห็นได้อย่างดีว่าพระองค์ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่พระราชโอรสหัวปีของรัชกาลที่สองทรงประสูติจากเจ้าจอมมันดาทรงมีทั้งพระราชอำนาจและกำลังตลอดจนทรงมีพระวัยวุฒิที่เหมาะสมกับพระองค์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะผนวดต่อดังนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สามปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2368พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นรากฐานในการนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเสด็จสวรรคตด้วยความรอบรู้อย่างถ่องแท้ทำให้ประชาชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สี่แห่งราชวงศ์จักรีปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงดำรงพระสมณเพศถึง27พรรษา

ธรรมของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศของตนให้ทันสมัยทำให้ประเทศไทยยังไม่ถูกคุกคามนักพุทธศักราช2396ทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาและทรงพิจารณาคดีความรวมทั้งผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องดุลนูนสำหรับคนตาบอดพุทธศักราช2398ทรงลงพระนามหนังสือสัญญาพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษทรงโปรดให้ใช้สยามเป็นชื่อประเทศพุทธศักราช2402ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2404ทรงพัฒนาการคมนาคมทรงโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุงด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้สยามประเทศก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาพุทธศักราช2409ทรงนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษามาวัดความทันสมัยของประเทศที่สำคัญพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำโดยได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงใช้หลักการทำนายที่ทรงคิดคำนวณด้วยพระองค์เองทั้งหมดทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาชาญด้านวิทยาศาสตร์ทรงคิดค้นประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากมายจนได้รับการยกย่องว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชยุคสยามอารยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการไม่สวมเสื้อนั้นดูล้าสมัยและชาวต่างประเทศจะมองว่าคนไทยเป็นพวกชาวป่าการที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่แรกครองราชสมบัตินี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเก่าที่เคยปฏิบัติกันมาให้ทันสมัยเพื่อให้สยามประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับนานาอารยประเทศพระมหากรุณาธิคุณพระราชยานทัตในพระองค์ทุกครั้งที่จะทรงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดจะทรงชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วกันดังเช่นการถวายฎีกาที่เคยเสด็จออกรับฎีกาเดือนละ4ครั้งแต่ก็มีฎีกาที่ข้างค้างจำนวนมากได้ทรงโปรดให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งเฝ้าถวายฎีกาแทนตัวได้ส่วนการเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศมีเรือต่างชาติเข้ามามากราษฎรอาจไม่รู้ธรรมเนียมใหม่เช่นการยิงสลุดคำนับกันทรงโปรดเกล้าให้ประกาศเตือนว่าแต่นี้ไปถ้ามีเรือรบลำเดียวหรือหลายลำเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราการก็ดีหรือทอดนอกสันดอนก็ดีเมื่อได้ยินข่าวเรือรบมาแล้วก็ดีย่อมยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับกันอย่าให้ตื่นเล่าลือถือตามคดีแล้วสะดุ้งตกใจส่วนที่เป็นธรรมเนียมของราชสำนักทรงเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวหน้าล้ำยุคเช่นกันเช่นข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในมักจะดำรงชีวิตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดไปทรงโปรดให้มี

จะกราบถวายบังคมลาออกได้ไม่ทรงห้ามที่นับว่าทันสมัยอย่างยิ่งคือการที่ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายในออกรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนดังที่เซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกไว้เมื่อคราวมาชมสุริยุปราคาที่ว่าก่อว่าขณะที่เมื่อท่านเจ้าเมืองเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นพระเจ้าลูกเธอทั้งพระองค์เจ้าหญิงและพระองค์เจ้าชายได้ส่งต้อนรับพวกที่ไปกับเจ้าเมืองในท้องพระโรงเมื่อพวกเรากราบถวายบังคมลาพระเจ้าแผ่นดินได้ส่งพระราชทานพระหัตถ์ให้สัมผัสทั้งหมดในครั้งนั้นได้พระราชทานการ์ดพระนามตามธรรมเนียมตะวันตกพิมพ์3ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินนับเป็นการ์ดพระนามตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัตรปฏิบัติด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดได้15วันจึงทรงเลือกดำรงในร่มกาสาวพัสจนตลอดรัชกาลที่3ได้เป็นคุณแก่การพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระวชิรยานุหรือทูลกระหม่อมพระได้ทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระจนทรงรอบรู้และแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระทรงศึกษาที่สำนักวัดพระมหาธาตุและวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามจนสิ้นตำราที่พระอาจารย์สอนด้านคันธธุระทรงศึกษาภาษามคตกับพระวิเชียรปรีชาผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเพียง3ปีก็ทรงเข้าสอบพระปริยัติธรรมได้ชั้นประโยค1ถึงประโยค5แม้ไม่ได้ทรงสอบต่อแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระราชหฤทัยในความรู้จึงทรงพระราชศรัทธาถวายพัดปริเรียน9ประโยคเพื่อเฉลิมพระราชเกียรติยศวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในราชการบ้านเมืองและการฟื้นฟูพระศาสนาในเวลาต่อมาคือการเสด็จจาริกไปนมัสการพระเจดียสถานต่างๆในหัวเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2374เสด็จไปทรงสักการะพระเจดีย์โบราณที่เมืองนครชัยศรีภายหลังทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นมหาเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีย์ต้องกับนามใหม่ของเมืองนครชัยศรีคือนครปฐมพุทธศักราช2376เสด็จธุดงค์ขึ้นไปเมืองเหนือได้ทรงปิดทองสมโภชพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและสุโขทัยได้ทรงพบพระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกสองหลักทรงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพมหานครทรงศึกษาสอบค้นจนได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยชัดเจนขึ้นส่วนการฟื้นฟูพระศาสนานั้นทรงพระราชดำริข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ทรงศึกษาพบหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายประการโดยเฉพาะระเบียบต่างๆเช่นการครองผ้าของพระภิกษุ

สามเณรควรสุภาพเรียบร้อยต้องตามพระบัญญัติในพระวินัยการกราบไหว้ควรสังวรในกิริยามารยาททรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค่ำเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดค่ำพร้อมบทสวดภาษาบาลีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยังคงใช้ปฏิบัติสืบมาจวบจนปัจจุบันในส่วนของคฤหัสถ์เองก็ทรงโน้มนำให้มีการรักษาศีลอุโบสถประชุมฟังธรรมกันทั่วไปในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวมทั้งให้ทำการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชาได้แก่วันมาฆบูชาได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียนและการเทศนาเอาไว้ด้วยแบบแผนธรรมเนียมที่ทรงฟื้นฟูขึ้นนี้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวดจนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทรงศีลและพระราชทานเทศในวันพระธรรมสวนะทรงถือเป็นพระราชกิจสำคัญสืบมาจนตลอดรัชกาลการพระศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งพระธรรมและพระวินัยตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นแนวปฏิบัติจวบจนปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพระศาสนาในแผ่นดินสยามอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเนื่องด้วยการที่พระมหากษัตริยาธิราชทรงทำนุบำรุงและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแต่เดิมมาว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามของเราเองสืบมาจนทุกวันนี้ทุกพระองค์ทรงเกื้อหนุนในศาสนาคือศาสนาพุทธอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์อย่างหนึ่งศาสนาแขกเจ้าเซนอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานเสรีภาพแก่มิชนารีในคริสตศาสนาให้เผยแผ่คำสอนได้โดยอิสระยิ่งขึ้นด้วยทรงคุ้นเคยกับบาทหลวงมิชนารีแต่เมื่อครั้งทรงผนวดโดยเฉพาะบาทหลวงปัลกัวสซึ่งอยู่ที่วัดคอนเซปชันใกล้กับวัดราชาธิวาสพระองค์ได้เสด็จไปทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันฉันมิตรอยู่เนืองๆตลอดมาได้ช่วยสารพระราชไมตรีกับสำนักวาติกันเชิญพระราชสารไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ดังสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ตอบมาซึ่งมีความขอบพระทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคริสต์ในพระราชอาณาจักรสยามและทรงปกป้องคริสตศาสนาเป็นอย่างดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2404เมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระราชสารและสิ่งของไปเจริญพระราชไมตรีถวายสมเด็จพระสันตะปาปาณกรุงโรมการซึ่งทรงเอื้อเฟื้อต่อบาทหลวงและมิชนารีเช่นนี้เมื่อมีงานเลี้ยงในพระบรมราชวังยังทรงโปรดให้เชิญมาเป็นพระราชอาคันตุกะอีกด้วยดังที่หนังสือเดอะบางกอกรีคอร์เดอร์ลงข่าวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาว่าวันที่ได้ทรงเฉลิมพระชมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ61พรรษาฝ่ายพวกมิชนารีกับพวกนายห้างนั้นทรงโปรดให้เชิญไปรับพระราชทานของเลี้ยงเมื่อเวลาเช้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งคือได้พระราชทานที่ดินแก่มิชนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์ให้สร้างสุสานที่ถนนตกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์ชาวยวนซึ่งทรงคุ้นเคยกันอย่างดีมาแต่เดิมทรงโปรดให้สร้างพระอารามฝ่ายอนามิกายที่ตลาดน้อยพระราชทานนามว่าเข้ามาทำพิธีถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสม่ำเสมอดังเช่นงานพระเมนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพุทธศักราช2404มีพระยวนสวดกงเต็กถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้เองทำให้แผ่นดินสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นราชอาณาจักรสยามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาแก่ทุกศาสนาประชาชนต่างศาสนาได้อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินสยาม

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับ

0: พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณกาลทรงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาและศาสนิกของศาสนาพราหมณ์ทั้งโดยฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์และในฐานะที่ทรงสถิตในที่อวตารแห่งพระนารายณ์เป็นเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาสนาพราหมณ์เป็นนิดอาทิเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรจากคณะพราหมณ์เนื่องในตรียัมภวายตรีปวาย
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเป็นเจ้าพระพรหมพนรายพิธีที่สองก็คือพิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคัดแรกนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมร

0: กฎสามฤดู
1: ทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9
0: ครับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชวิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อฮินดูศาสนิกชนดังปรากฏว่าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังศาสนสถานฮินดูเช่นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีกรุงเทพมหานครยังความปีติยินดีแก่ฮินดูศาสนิกทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาเป็นอเนกประการเช่นพระบุรพกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาคริสต์และคริสต์ศาสนิกชนโดยบริบูรณ์สืบมา
3: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชันก็จะเป็นสิ่งที่คริสตชนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่2ในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนความหวังและกำลังใจของคริสตชนทั้งปวง
2: ส่วนศาสนาซิกที่มีศาสนิกชนจำนวนมากประกอบมาอาชีพค้าขายตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยสืบมาช้านานโดยมีองค์กรศูนย์กลางทางศาสนาคือสีคุรุสิงสภา
4: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมาหากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มาเป็นเวลาช้านานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
2: ศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยแม้มีคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันหากแต่ความภาคภูมิใจหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่าง

0: ไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆไม่ว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆ เนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะ มันเป็นการที่ทำ

0: ให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะลองมาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
1: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดแล้วสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณน่ะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็ที่ท้อไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานทันศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี้ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ลอดระยะเวลากว่า38ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตครูพระองค์มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและพระราชทานแนวทางไว้ว่าต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยเมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น
1: หลังจากที่มีพระราชบัญญัติลงมาชัดเจนเลยราชภัฏเขาไปรวมกันคิดยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ของเขาเองเป็นยุทธศาสตร์รวมทั้ง38แห่งใช้ด้วยกันนะครับโดยยึดแนวพระราชบัญญัติของสมเด็จพระหัวมาเป็นยุทธศาสตร์ของเขาซึ่งตรงเป้าเขาบอกว่าเขาดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้รับพระราชบัญญัติอย่างนี้แล้วเขาก็พร้อมที่ปรับตัวกันอย่างเต็มที่ทุกวันนี้ครับ
0: ดังเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวไทเบิ้งตำบลโคกสลุงในอำเภอพัฒนานิคมมา10กว่าปีแล้วเมื่อได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการลงพื้นที่ในวันนี้ของพวกเขามาพร้อมแผนงานใหม่ๆในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนขึ้น
2: ให้คนสมัยใหม่ได้ใส่อย่าง
0: ชาวไทเบิ้งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตั้งรกรากมาช้านานในจังหวัดลพบุรีมีอัตลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งการแต่งกายสำเนียงการพูดและวัฒนธรรมซึ่งชาวบ้านพยายามรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายจนชุมชนได้รับการประกาศให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2557นำมาสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
3: เพราะเราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้นำชุมชนเข้มแข็งแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเราเชื่อว่างานนี้สำเร็จก็จึงมอบหมายให้ทุกสาขานะคะลงมาทำงานกับชุมชนโดยพานักศึกษาเนี่ยมาร่วมพัฒนากับชุมชนตามบริบทของชุมชนมันเป็นการทำงานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง
4: เลยเดี๋ยวเราใส่ลงไปนะคะ
0: วันนี้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำองค์ความรู้มาต่อยอดภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของชาวไทเบิ้งนำเครื่องแกงพื้นบ้านที่เรียกว่าเครื่องดำมาเป็นส่วนผสมของการทำลำตับหรือไส้อั่วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้
5: มันก็เกิดจากการเอาเสื้อยิ่งมาใช้นั่นแหละ
0: ประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักสืบทอดดนตรีพื้นบ้านไว้ไม่ให้สูญหายสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้สืบสานจารีตประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นไว้เป้าหมายคือพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
6: ก็ถือว่าเป็นโอกาสของชุมชนที่ชุมชนเรายังขาดความรู้ที่เป็นความรู้เชิงวิชาการที่มันเป็นสากลของเรามีความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สะสมอยู่ในทุกคนแต่2 อย่างนี้พอมันมาต่อยอดกันได้เนี่ยครับมันนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนนี่ได้เป็นอย่างดีเลย
0: การขับเคลื่อนนวัตวิถีชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจะเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆต่อไปของราชภัฏซึ่งมีความหมายว่าคนของพระราชาที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเชิดชูภูมิปัญญาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

0: ยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาวริ่งนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

0: เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังนี่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์รศ.112ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมาย

0: ให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตรศ .112 หรือ2436
1: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
2: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาทว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรอันไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศนะแล้วก็มีพระบรมราโชวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นใครไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงเขามีหลักการยังไงเขามีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
2: ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหันตพารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
1: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับรวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
2: กว่า100ปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามก็ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

0: การค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
1: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชายแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดนลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัคควานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉวาหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

โฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และ

0: ีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาลาล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะวัฒนธรรมสยามท่านก็ไม่ได้เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะฮะแล้ววัฒนธรรมเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะฮะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นกัลยาณชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดถ้าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือชี้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
2: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเสด็จออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินราดเนินไปเนี่ยเดินฉับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายไปทีนึงยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
0: และแม้การเสด็จพระพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
3: ประโยชน์

0: เช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตัวนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ยกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
1: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
2: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นน่ะมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยกันคนละ5สตังค์10สตังค์สลึงนึงเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินยังเหลือก็แสดงว่าความจงรักภักดีนี่มากทุกแห่ง
1: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดนะครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับผลผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านปากคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ส่วนหนึ่งพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆครับผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ยเอง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่คราวหน้าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายปลาทูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดน้ำกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกกลางคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นเรียบๆนะแล่นเรียบมันจะวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้
0: ค่ะหิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝั่งนึงเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ชาติร่ำสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเราก็ชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็เปียแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของมันทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหมอันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่าง
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือก

0: ันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย
1: ้พี่ดูพี่มินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
3: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วตักฟอง

0: วลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
1: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานนะคะ
0: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้ว
1: วันที่อย่าง
0: น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอ
0: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลจะเริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้
1: แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: เด็กๆครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: เดี๋ยวเราจะมาจุพันกันใส่ถุงมือพร้อมย่าง
1: พร้อมแล้ว
0: ถุงพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513

0: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
1: เคยครับ
0: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
2: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่
0: ค่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้างู
3: สวัสดีค่ะ
0: อันไม้ป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
2: โดน
0: ั
2: ท
0: เลยแป้งแล้วหยิบแป้งขึ้นมา
4: พี่เล็กครับแล้วเนี่ยในแป้งครับเนี่ยแบบนี้ครับมันผสมอะไรบ้างครับ
0: ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: อนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แคปหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: เดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: อันนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: มาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: ว้าวค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจักรลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
2: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
0: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
5: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร

เพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ้ยโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ 4 ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ1,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยเพราะเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงเด

0: สนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
0: ๆ
1: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกทีก็
1: เป็นช่ว

0: สองวัน
1: สองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตาย
0: จ
1: ากโต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยละที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ย เป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่
1: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก
1: ็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่น ถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ติดนักร้องแพ้นะคะ
1: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
1: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
1: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
1: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
0: ี้
1: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
0: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆ นะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ.2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบมีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุนทรภาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับ

0: พระบาทเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติพาวดาร์อ่างอยู่ประเทศไทยครับขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมอ่ะไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะรถมาหับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาร์อ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินน่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526 27 283 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจตลอดไป

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางหนึ่งเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้จากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่

ให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็เอาทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: ช่ผ้ามันขาด
1: จริงๆอ่ะจริงๆยอมๆๆ
2: เจ้าละเจ้าเดาได้หันมาเขาสิเจ้ายังเขาขอมาแล้ว

0: ลอง
1: ดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จสิบพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34
5: 34
4: แค่ทุกคน

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนวิทหลงลักๆถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะ

0: าษาบลูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แลดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กิเลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุประดองกิเลยกับอีเบ้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกิแล้วก็คบกับหมู่กิกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเบ้าภาษาโรออนกอนชะงัดอันในตั้งปะตะเวตะระณะหลังตั้งภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้นเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแต่ว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ំណែនទៅទៅរូនជារេនេះអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាទរូតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងួតជួចានេះខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាគូលមិនត້ອງពូនណាครับអាគីជួងួតជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងួតជួចាប៉ក់ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគីឡាបូនមិនត້ອງឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះអាយុតាក់ដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเรื่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีอดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមគុណាញាវិថលងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញាគុណាដាក់ខងកណាហាយោវិញអាយ៉ាអន្តកាត់សោះអាយ៉ាអំផណភយានាក់បើនអនភយានាក់សោះសើយអើយជកាត់តយ៉ាកសតអកាពវិបាហៃបាហៃនៃអីអាយោដាក់ខងដាក់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅអានេះគឺជេត
2: បងគីកៅលកើរចោទឹងដកខងគឺបតិទួរចោបចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរតចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปรจอทั้งดกขงเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกขงก็ช่วยเบิ่นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอตึไกเบิ่นในส่วนตรงไหนกาวคิดว่านายเบิ่นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิ่นน่ะเตีย

0: ทาปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่อดตึงเจดะคอง
1: เดะคองเลยกอดกับวีละนายเลยเดะคองกะดีอย่างหนึ่งเดะบนกอดเดะทะเลเดะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบัตเตอร์เฮิมดอนตะเฮิมเต้าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิมๆให้ออดเนี่ย
0: เกาปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะเอ้ยที่สุดแต่กะบ่ให้ให้ยาออนเดอะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดอกคองอากาปื้นสะเอ้ยอาการเจ้าละทอยออนอัน1ดอกคองออนสะเอ้ยเอ้ยที่วาวเตอร์ถาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนอากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์นัวโดยเอเตอร์เสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งไกลตาออนภาษาไฮนี่อีใส่เบียแซงก็คือนาทีอ่ะยาออน

ือจุอาการเตระแนนกองกองประกามืออันนี้มัวไตเบิร์นเจกะอันนี้สุวรรณไงกองกองประกาอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการสังกุติอะภาษาก็ดอกดองวีนบ่ายออนชุมชนบ่ายตอนยุบแสงออนันกัดปืดซอกุติยะกุยาออนวีนบ่ายกุยอัดกุยจายมูกุนาหาอโยวีนบ่ายดอกจะกะให้นับถือศาสนาวีนภาษาบ่ายจะกะให้นับถือกุมุยแต่ยาออนอะไรเปาะทำลายกันเรื่องของวีนไฮ

นคะแนนในสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่รุ่นแก่แก่ชอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอุนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่เอิร์ดพนุปอ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำ

นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ววันแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 10:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาเลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของก็มาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผัก พืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย

0: แล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก
1: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูอ๋อนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะน้าต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทเอาเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเ

0: เดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลาลูกสาวเข้ามาด้วย
1: อ๋อพามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18ปีกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพบไม่พบบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพบถึง5แล้วก็มีไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบซึ่งกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของ นี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆเลยนะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: นี่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
5: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
1: ครับ
5: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
5: ชุดนี้ชุดประจำตัว
6: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
6: ่นะคะ
1: แต่และคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าไหมครับโชว์หน่อยนะ
6: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงลังหวานนี่จะเป็นแบบ
6: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้ภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลุงลังหวานล่ะครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
7: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
7: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
8: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: มีหลายครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
4: ่
5: างชาติ
0: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือ
4: พี่ทัน
1: ไม่
4: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทําอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทําอะไรต่อได
6: ้ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
6: เอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่เป็นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
5: ได
0: ้ขอบคุณมาก
7: เมตรก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
3: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
6: ถ้าผมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ผมบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาไว้ถูกต้องมาก

0: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดหน่อยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสั่งมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปผู้อิดร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแป้งเน้น
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่ชิ้น
1: คร
4: ับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดไป100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอช
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเนี่ยพ่อค้าพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจนี่ครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หิน

0: มันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
1: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหมนี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
0: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
1: อ๋อมันจะงับเหร
0: องับคีบติดไปเลย
1: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
0: แคะขึ้นมา
1: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: มาแถวนี้เลย
1: แถวนี้เหรอ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมึงแดงแล้วแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
0: ใช้เนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
1: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
0: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหนูเปลี่ยนนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
1: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
0: ออกมา
1: อ๋อ
0: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
1: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
0: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
1: ก็มีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
1: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
0: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขึ้นทันทีเลย
1: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะเป็นแบนร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่เยอะ
1: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
0: ทำไมงั้นหาปากแล้วก็หายาก
1: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
0: อ้าปาก
1: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
0: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
1: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
0: หมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
0: เพิ่มพับทันทีเลย
1: มันก็เล็งยากนะครับ
0: เข้าหินเลย
1: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
0: ใช่มันว่าท่านอ้าได้อ้าได้อ้าได
1: ้เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมานี่แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของกูแล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงเออนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่

0: หมูใหญ่มากใหญ่มาก
1: โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับผู้นะหอมลูก

0: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้ว
2: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครง
1: ค
2: นได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
2: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
4: แถวนี้เนี่ยเวียนแหลกตรงนี้คนย่าเดี๋ยวเวียนแหลกมาแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
4: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
4: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
4: ่มันบางทีมัน
0: ติดมาก
4: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เ
4: นี่ย
0: เหมือนแสงแดดม
4: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
0: อ๋อ
4: ด้วยเห็นหรือยัง
5: นี่ไง
4: นู่นเห็นยัง
5: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
4: จ๋า
5: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
4: สวยมากเลย
0: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
4: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
4: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
4: มาอย่างน
0: ี้
4: ก่อนนะ
0: เฮ้ย
4: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
4: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือภูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
4: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ภูลองชิมเลยได้ไหม
4: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
4: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
4: เฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
4: อยากได้ได้
0: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
4: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้แหละ
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
4: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
4: ใช่
0: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
4: มาถ่าย
0: อุ้ย
4: สวย
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ

0: แบบสาหร่ายมีเยอะมากครับ
1: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้าเนี่ยหน้าร้อนเนี่ย
1: เยอะ
2: ใช่
1: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
2: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไหมมันบางทีน้ำแท่งเยอะ
1: ครับ
2: มันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดเลยโดนน้ำจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่

0: ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่เนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
2: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะ
2: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะปิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
1: พูใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ้ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เดี๋ยวไปไหม
1: ได้แล้ว
0: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะเดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะ

ได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: ที่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวผู้ก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้ผู้เลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้ม
2: ัน
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: ูตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: ม
2: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ทรงเห็นในพื้นที่ไม่เพียงความเดือดร้อนยากจนจากปัญหาดินและน้ำในการเกษตรความขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและคุณภาพชีวิตอีกทั้งประชาชนยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่สร้างความหวาดกลัวและสูญเสียวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2547กระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีความตอนหนึ่งว่า
1: ตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์ไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่บุตรธิดาของนายยะโกปรายมณีอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีหลังจากอิหม่ามผู้มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อกลางปี2556และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กทั้งสองได้ศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรีหรือจนกว่าจะมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอ่ะอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: แม้สถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังคุก

0: ุณพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอหลายครั้งที่เสด็จไปโดยไม่มีใครทราบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและประชาชน
1: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับใต้และระดับประเทศประจำปี2560ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอันเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งเยี่ยมประชาชนณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี
1: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและเกิดโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียวกันค่ะ

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดเนินปอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เกิดวาตภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายลมพายุในครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ต่างเสียใจและเสียขวัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วในทุกด้านค่ะอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ก็คือโดมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจในการกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง

0: วันนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอยู่สำนักงานประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เลยกลับบ้านมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากนะมันร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเกือบ5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็น้องๆเขากำลังส่งรูปมาเพราะว่าฝนมีปล่อยๆแล้วก็มีลูกเห็บน้องก็บอกว่านายกเห็นลูกเห็บไหมใหญ่โตเลยเลยเราก็บอกกำลังจะดูลูกเห็บพอหันจะดูลูกเห็บเท่านั้นเองปรากฏว่าอากาศเนี่ยมืดเลยมืดหมดเลยพอมืดหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเกิดอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยรีบปิดบ้านพอปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องมาเลยนายกครับมีโดมถล่มมีคนบาดเจ็บเลยเราก็เลยบอกว่าส่งให้เรียบร้อยดูซิมันเป็นยังไงบ้างน้องไปมาไปโรงเรียนมาประมาณสัก3นาทีได้เพราะว่าแม่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้3นาทีน้องก็เลยกลับไปนายกครับไม่ใช่อย่างนั้นมีโดมถล่มแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยก็เลยบอกงั้นเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนายกไปจัดการเองก็มาด้วยความที่เราเคยเป็นพยาบาลก็เลยมาสังเกตดูว่าเป็นอะไรก็เลยคัดแบ่งแยกว่าคนเนี่ยมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวยังไงก็คืออาการของคนบาดเจ็บว่ามีเข้าข่ายอะไรบ้างณตอนนั้นก็คือพอคัดเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยปั๊มช่วยชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามีท่อนไม้มีอาคารโดมนะที่ทับร่างเด็กไว้พอหลังจากนั้นจากที่เราให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเลยเราก็เลยถามว่าไฟตัดหรือยังเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นมีน้ำเต็มขาเลยประมาณเกือบครึ่งแข้งเลยเราก็เลยบอกว่ารีบแจ้งไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะเกิดโศกอีกเรื่องนึงก็บอกเขาไปเขาก็เลยดำเนินการให้พอดำเนินการเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์พื้นที่อีกว่าเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างก็ปั๊มใหม่ต่ออีกเพราะเนื่องจากว่ารถ EMS เข้ามาเยอะแล้วน้องๆเคลียร์ทางให้ EMS เข้ามาเพราะ EMS วันนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30คันได้จากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มจัดสรรได้ลงตัวมากขึ้นว่าไฟฟ้าทำอะไรปภ.ทำอะไร EMS ทำอะไรงานป้องกันเราทำอะไรแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากสุดคือระบบไฟเพราะว่าไฟสนามของเราเนี่ยไม่มีด้วยตัวเทศบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติหรือว่าใครที่มาเนี่ยช่วยเปิดไฟส่องให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟสนามเพราะว่าถ้ารอไฟสนามจากกำแพงเพชรใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาตอนนั้นเราเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีในการเคลียร์เคสต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีคนที่บาดเจ็บเนี่ยเราเคลียร์ก่อนโรงพยาบาลที่รองรับก็จะมีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสำงามและโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะคะเพราะนั้นพออีกไม่นานผอ.โรงพยาบาลสำงามแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลของวชิระก็มาในพื้นที่เพื่อมาช่วยเราในการที่จะดูว่ายังมีใครที่หลงเหลือในพื้นที่ไหมใช้เวลาทั้งหมดเคลียร์เนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีได้ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ด้วยสภาพจิตใจญาติเราก็เลยดูแลญาติต่ออีกแม่เป็นคนที่นี่เองเพราะฉะนั้นในรอบเกือบ60ปีหรือที่เกิดมาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลย
1: เ
0: ป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กับเราทำให้เราเนี่ยขวัญเสียมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เสียส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราด้วย
1: ร
0: ู้จักกันหมดเลยทั้ง7รายเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติอย่างที่บอกเนาะดูสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังเสียกำลังใจเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในวันนั้นเพราะว่าจากเด็กที่ซ้อมเล่นกันฟุตบอลนะตรงนี้พอมีลมฟ้าลมฝนมืดครึ้มเขาก็เลยเข้าไปในโดมคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
2: เราไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในแถวบ้านเราก่อนแล้วก็กำลังเก็บสักพักเราเห็นแบบหลังคากระเบื้องอะไรเริ่มปลิวไปนะครับแล้วก็เราหลบเข้าบ้านก็รอเวลาสักประมาณ20นาทีที่เหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูนอกบ้านก็จะเห็นหลังคาตลาดหลังคาบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่โดนลมครับก็เปิดไปเยอะมากแล้วก็เริ่มมาสำรวจบ้านตัวเองกำลังถ่ายภาพบ้านตัวเองก็โดนนะครับบ้านตัวเองก็โดนก็มาถ่ายภาพบ้านตัวเองสักพักคุณครูเขาที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกผอ.หลังคาโรงเรียนเปิดผอ.ไปดูโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคุณครูก็อยู่ต่างพื้นที่เขาก็โทรมาบอกแล้วก็เข้าวันนั้นก็ขับรถจากบ้านก็เข้ามาดูที่โรงเรียนครับก็มาเจอเหตุการณ์ก็เข้ามาถึงปุ๊บก็เจอชาวบ้านบอกว่าพอเข้าไปดูที่โรงเรียนเลยแล้วก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปุ๊บจากโดมที่ของเก่าที่มีอยู่ครับจากที่มันตั้งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูชาวบ้านเขาก็มากระซิบพอนักการเราไม่อยู่แล้วนะอ้าวทำไมเหรออยู่ไหนนู่นคือเขาเสียชีวิตอยู่ที่ในซากโดมตรงนั้นเราก็เข้ามาดูแล้วก็ เห็นตอนนั้นก็เข้ามาก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีซึ่งเข้ามาก่อนเราครับก็กำลังช่วยชีวิตเด็กอยู่ก็กำลังปั๊มหัวใจให้เด็กอยู่นะครับเราก็มาเจอเหตุการณ์จากนั้นเราก็ได้รายงานเหตุการณ์ต่อให้กับท่านเจ้านายแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบนะครับตรงนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่เราก็ถ้าช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยดูเหตุการณ์ช่วยดูสำหรับหน่วยกู้ชีพที่เขาเข้ามาช่วยครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็
1: โกลาหลหมดเลย
2: ใช่ครับก็รถรับส่งเนี่ยเขาวิ่งรับส่งทั้งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแบบเยอะมากครับช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเราด้วยมีผู้ปกครองด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครชัดเจนแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันเช็คดูว่าคนที่มาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรก็เช็คกันไปเช็คมาได้ทั้งหมด25คนก็คือจนครบ25คนแล้วก็มาเช็คจนทราบจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยนะครับสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากอยู่9รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็กลับบ้านได้อีก12ราย
3: ครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาผมได้รับทราบข่าวการประสานงานจากท่านผอ.โดยตรงผมไปราชการอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ประสานกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะประสานติดต่อกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ประสานกับท่านพ.เกษรินทร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็รีบเดินทางกลับนะครับจากไปราชการทันทีก็ประสานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากทางท่านพ.เกษรินทร์ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดเลยก็เห็นภาพข่าวเขารายงานผมตลอดเห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
2: ก็หลังจากวันนั้นวันที่22และวันที่23นี่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็มีวันที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้ววันนั้นตัวเองก็อยู่รายงานเหตุการณ์กับท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้น่ะจะได้รับพระราชทานโดมใหม่ในหลวงจะพระราชทานให้เราก็แอบดีใจนะครับแต่อีกถัดมาอีกวันนึงครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับท่านราชเลขาเขาก็โทรมาประสานส่วนตัวก็ทั้งตกใจทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับที่ว่ามีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: พอทราบในเรื่องเหล่านี้แล้วทางเขตดำเนินการยังไงต่อคะ
3: ก็ทางสวทโดยท่านเลขาอดีตท่านเลขาอัมพรพินาสาท่านก็ประสานมาเบื้องต้นบอกว่า1ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับดูแลเรื่องของบุคลากรแล้วก็เขตจะต้องได้รับงบสนับสนุนโดยผ่านเขตแล้วก็ให้โรงเรียนไป1ล้านบาทมาปรับปรุงต่อซ่อมแซมอาคารหลังที่เราเห็นนู้นนะครับทั้งหมดเลย1ล้านบาททันทีท่านอนุมัติเลยนะครับท่านบอกว่าขอให้เขตรีบดําเนินการ
1: เร่งด่วนเลย
3: ครับแล้วก็ขอให้บรรจุขอให้ช่วยเอาครอบครัวเอาภรรยาของนักการเนี่ยช่วยเป็นนักการพลงที่นี่ด้วยแทนทดแทนไป1ตําแหน่งแล้วในส่วนของสปทก็ตามงานโดยตลอดก็คือถามว่าดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับท่านดร.ทีพวังคณันลงมาเองในพื้นที่ศูนย์ความปลอดภัยของสปท.ลงมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ไปทำเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานเขตนิการศึกษาผลงศาพิจิตรเขตหนึ่งของเรานะครับประสานงานในเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่เสียชีวิตทางสปท.ได้ระดมทุนจากทุกโรงเรียนทั้ง 20,000 กว่าโรงเรียนได้มาประมาณอยู่แสนกว่าบาทนะฮะ 147,000 กว่าบาทแล้วก็ระดมมาอีกต่างหากจากทางโรงเรียนนะครับซึ่งได้จากบัญชีที่โรงเรียนเปิดไว้ก็พอสมควรนะครับก็ให้ท่านผอ.ได้ดูแลเรื่องของบัญชีได้ดูแลเรื่องการจ่ายเงินให้กับชดเชยกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับ
0: การที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีทานน้ำใจไหลเข้ามาในชุมชนเราเป็นจำนวนมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราปรับปลื้มมากที่สุดคือพระองค์ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งถุงยางชีพทั้งส่งทหารมาในการซ่อมบำรุงบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือสุขภาพใจที่ดีขึ้นเหมือนทุกคนเนี่ยปรับปลื้มพอบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบถุงยางชีพแล้วก็ยังมอบโดมให้กับพวกเราอีกตอนแรกเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าโดมเนี่ยน่าจะมีขนาดไม่ถึงขนาดนี้นะจากที่พวกเราคุยกันแต่พอเห็นโครงสร้างที่ใหญ่โตแล้วก็เสร็จณวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการดูแลจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตำบลเนินปอเลยเพราะนั้นทำให้จากการที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมา จริงๆนักฟุตบอลเด็กๆเนี่ยทุกคนเนาะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุเนี่ยหนูไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วหนูกลัวทั้งๆที่เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นนักบอลทีมชาติแต่พอเกิดเหตุวันนั้นเขาบอกยังไงหนูก็ไม่เอาหนูก็ไม่เอาพอมีโดมมาทุกคนก็เลยเริ่มกลับมามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเยียวยาพวกเราได้จริงๆทำให้จากพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยชาวตำบลเนินปอเนี่ยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองสามารถที่จะนำเด็กกลับมาฝึกซ้อมได้ดีมากขึ้นการที่ทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็คือทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านมอบถุงยังชีพหรือมอบโดมให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาในร่มให้กับเด็กๆหรือประกอบพิธีทางด้านศาสนาเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้หาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราค่ะเวลามีกิจกรรมนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้นำของตำบลเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เราได้โดมมาเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยจริงอยู่มีประสงค์นิกรเนี่ยประมาณตั้งเกือบ70ล้านคนแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราทำให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยทราบดีว่าโดมนี้ได้มาอย่างไรเขารู้แล้วก็เขารู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องซาบซึ้งและน้อมนำและเขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยจะใช้สถานที่นี้ในการซ้อมหรือว่าทำให้เขานั้นไปสู่เป้าหมายเป็นนักกีฬาที่ดีได
4: ้ค่ะก็เป็นบุญของชาวพิจิตรพอมีอะไรปุ๊บก็จะไปถึงพระองค์ได้อย่างเร็วมากโดมตรงนี้เดิมเนี่ยเนื่องจากประชาชนร่วมบริจาคสร้างมาเพราะนั้นพอเจอพายุความเร็วแบบนี้ก็เลยไม่สามารถทานกระแสลมได้นั้นในการตรงนี้เพื่อพระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทานฝากแจ้งมาจังหวัดก็แจ้งให้พิกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยซึ่งท่านมีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทีเดียวเลยเพื่อที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างภายในประเทศไทยเนี่ยก็ออกแบบประมาณการทั้งหมด 11,33,000 บาทแล้วตอนนี้ก็จัดซื้อจะจ้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เจาะจงอาคารนี้ก็เกิดมีความมั่นคงและแข็งแรงอาคารหลังใหม่นี้มีความกว้าง20เมตรความยาว40เมตรตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ประชาชนชาเด็กนักเรียนที่ไปเล่นกีฬาก็สามารถใช้กิจกรรมเดิมได้แล้วกำนันผู้ว่าก็มารายงานท่านในเพิ่ก็มารายงานว่ามีประชาชนในรอบหมู่บ้านรอบตำบลนี้ก็มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้เพราะนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาเลยเรียกว่าโดมในหลวง
2: ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานโดมมาให้ทำให้พวกเราเนี่ยชาวโรงเรียนวัดเนินปอชาวบ้านเนี่ยได้มองว่าเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญจากในหลวงส่งมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อชโลมเป็นการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดที่พวกเราได้สูญเสียไป
3: ในใจของสำนักงานเขตพิการศึกษาในฐานะดูแลโรงเรียนวัดเนินปอนะครับเราเห็นความสำคัญก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเนาะที่ดูแลโรงเรียนนะครับก็แทนคำขอบคุณของเด็กๆด้วยของคุณครูด้วยของชุมชนในท้องถิ่นท้องที่แห่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยิ่งใหญ่นะผมบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะปราบปลื้มใจแทนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของอาณาราษฎรทรงมีพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพระราชทานปรึกษาและพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์แบบปิดทองหลังพระในหลายๆเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ต่างพระเนตรพระกันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านวางพระบรมราชโอวาทไว้เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเร็วและเร่งด่วนเพราะนั้นตรงนี้ในระบบเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ของเราเนี่ยท่านก็สืบสานรักษาและก็ต่อยอดในโดยเป็นดูแลเรื่องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในระบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์76จังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในนี้เขามีวางกลไกไว้อย่างกระชับมากครับเป็นกระชับแบบไวมากเรามีเงินอยู่ 500,000 ในกระเป๋านะครับแบ่งเป็น2บัญชีบัญชีเพื่อนบรรเทาทุกข์ 300,000 บัญชีด้านการสงเคราะห์อีก 200,000 เพราะนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บผู้ว่าสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยเราแบ่งระบบคือพอเราดูวงเงินเนี่ยถ้าดูระเบียบระบบราชการเนี่ยถ้ามันเกินวงเงินอาจจะต้องสอบลงคงราคาแต่นั้นเขียนไว้เช่นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลยทันทีเพราะนั้นปุ๊บมาเลยพอถึงปุ๊บมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะเราไม่ได้ติดระบบเพราะนั้นผู้ว่าเซ็นปุ๊บออกเลยเป็นคือไม่ต้องผ่านอะไรแต่ถ้าเป็นวงเงินวงคนเยอะๆเช่นตั้ง200ขึ้นไปเนี่ยโหท่านก็พงพระกรุณาให้แก่จังหวัดมากนะไม่ต้องทำส่งไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ส่วนกลางจะดำเนินการลงมาช่วยลงมาไวมากเหมือนแบ่งส่วนว่าระดับนี้จังหวัดนะคือ200ลายลงมาถ้าเกินจากนี้มันเยอะเกินแล้ววันไหนในจังหวัดจะไม่มีเงินที่จะใช้หมุนตรงนี้เผื่อจะไม่ทันนะครับแม้กระทั่งลายเดียวก็ต้องไปช่วยนะมันจะบอกว่าต้องเยอะคือ1ลายนี่เขียนเป็นระเบียบแม้ทั้ง1ลายก็ให้หัวหน้าป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนคือปภ.จังหวัดเนี่ยหรือเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะจบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยพนักงานสามารถอนุมัติจ่ายได้รวมทั้งที่ส่วนราชการอย่างอื่นเบิกแล้วนะเช่นมดบ้านไฟไหม้เนี่ยเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะช่วยเหลือเขา 49,500 ถ้าเบิกได้ตามของระเบียบท้องถิ่นระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือหรือระเบียบป้องกันภัยพลเรือนเงินงบทดลองราชการเนี่ยก็สามารถเบิกตรงนี้อีก 49,500 บาทเพราะนั้นคือเราต้องเข้าใจ
2: ต
1: ้องตัวมากต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติไฟไหม้นี่นะหลังหนึ่งก็ 4-5 หมื่นมันไม่พอหรอกเพราะนั้นก็จะช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้ที่การวางระบบไว้อย่างเร็วมากไวมากแล้วว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทีมงานเนี่ยก็จะไปมากไปอย่างไวแล้วไปไวและเร็วนะครับตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภายในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดพายุพัดกันเยอะพอสมควรวันที่ราชประชานุเคราะห์ก็เหมือนเดิมมาไวไวมากเพราะระบบมันเกิดขึ้นแล้ว
0: เรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ค่ะจากที่เราเห็นประชาชนทั่วไปสมมติว่าเราดูข่าวใช่ไหมคะเช่นภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุหรือวาตภัยอย่างที่เนินปอเจอเนี่ยพอเพียงชั่วคืนเดียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือถุงยังชีพพระราชทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพียงแต่ว่า อาจจะมีรายละเอียดที่แตกกันไปแต่ว่ามีกำหนดไว้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างนี้มีกำหนดไหมคะ
1: ระเบียบไม่ได้กำหนดแต่โดยจิตสำนึกกำหนด เป็นค่าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ไม่ต้องคิดนะครับเกิดเหตุมาทันที พอรู้ปุ๊บเนี่ยในพื้นที่หนึ่งในแพทย์เข้าพื้นที่ทันที หลังจากนั้นก็มีการสื่อสารผู้ว่าต้องเข้าทันทีเพราะทุกร่องประชาชนเนี่ยมันคือทุกร่องของพวกเราเป็นทุกร่องของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวงั้นถ้าเราจะแบ่งเบาพระองค์ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนให้ไวและให้เร็วที่สุด
0: อันนี้คืออัตโนมัติ
1: อัตโนมัติ
0: ทุกจังหวัดและทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบ
1: เป็นแบบนี้หมดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดูทุกภัยที่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นนี่คือโจทย์ที่สำคัญหัวใจสำคัญก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดนะไม่เหมือนอย่างงานที่เราจะจัดงานที่บ้านเนี่ยจะจัดงานทำบุญบ้านรู้ล่วงหน้าแต่ภัยนึกจะมาก็มาพอมาเสร็จแล้วประชาชนเนี่ยเอาก็ เสียกำลังใจและกำลังใจที่ดีสุดราชการที่เราเป็นข้าราชการของพระบาทอยู่หัวต้องไปให้เหลือไว้พอเห็นเราแล้วก็เขาก็ยิ้มได้ว่ามีคนมาเหลียวแลมีคนมาดูแลแล้วเกิดเป็นแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีองค์กรอื่นมาช่วยด้วยน
2: ะ
1: เป็นองค์คาพยพเลยว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนแต่ละส่วนในการก็จะมีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่เราใช้มูลนิธิร่ำชาวนุเคราะห์เป็นมอนิเตอร์
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยและทรงติดต่อขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพื่อให้กรมประชาสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยด่วนนายปกรณ์อังสุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะจึงเดินทางในวันรุ่งขึ้นไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมเดินทางกันไปยังแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังพบว่าสภาพของแหลมตะลุมพุกน่าสังเวชมากไม่มีบ้านเรือนราษฎรเหลืออยู่เลยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทรงออกรับเงินและสิ่งของด้วยพระองค์เองประชาชนพากันหลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุอส.ทุกวันเป็นเวลา1เดือนมีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง11ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ก็เป็นอาสาสมัครบริจาคแรงงานช่วยขนสิ่งของซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนครั้งนั้นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ได้แจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดซ่อมแซมบ้านและสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดมัสยิดศาลเจ้าและสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตามลำดับเมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่าเงิน3ล้านบาทนี้เป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งกับสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยกรณีต่างๆทั่วประเทศอีกประการหนึ่งจึงพระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วยชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพระราชดำริของพระบรมราชูปถัมภกตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอาทิมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงในทุกพื้นที่จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปส่วนการช่วยเหลือระยะยาวนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรธิดาในครอบครัวที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
0: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรี

ตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกษาปสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระราชหัตถเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรอย่างใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑียนใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑียรในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวัง

พาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปุริสลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีบเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส้วทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราษฎร์มาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

ัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปะวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่งดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎร

ได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทวารวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่ทรงรอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบเงินตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นเบาริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก

มีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถอะในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกษาปออกใช้พอเพียงหลายราคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: ถ้ำกลางเมืองหลวงที่แสนจะแออัดและวุ่นวายแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่ายังมีแปลงผักเล็กๆที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้เตรียมสมุดกับปากกาให้ดีเพราะวันนี้ผมจะพาไปล้วงเคล็ดลับการแปรรูปอาหารแบบโฮมเมดกับสุดยอดนักแปรรูปอย่างอาจารย์อุตสาหกันครับแต่อาจารย์บอกว่าเดินเข้าซอยมาแล้วจะเจอสวนผักผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววของสวนผักเลยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีเรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรออันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอาจารย์
2: นมสดค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเจออาจารย์ทักมาขอโทษครับผมทำไมแก้มหนูแดงอะลูก
2: อุ้ยแต่งหน้าสิคะเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าสวยงาม
1: ตอนแรกอาจารย์บอกว่าที่นี่มีสวนอยู่ผมแบบไม่เชื่อนะเพราะเมื่อกี้ผมเดินมาผมนึกใจว่าผมหลงหรือเปล่า
2: ใช่ไหม
1: เห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆอาคารหลังนี้ผมก็พยายามมองคือพอเปิดเข้ามาข้างในเป็นสวนจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนี่โอ้โหแล้วเยอะด้วย
2: เต็มสวนเลยค่ะ
1: เต็มเลยแล้วเป็นสวนแบบคือพื้นคอนกรีตอ่ะ
2: เป็น
1: ส
2: วนกระเบื้อง 100% เลยค่ะเต็มพื้นที่เลยค่ะ
1: แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะออกไปไหนพอดีเลย
2: กำลังทำเต้าหู้อยู่เคยทานเต้าหู้ครูสาไหมคะ
1: ปกติเวลาเขาทำเต้าหู้กันเขาต้องเป็นโรงงานเป็นแบบโอ้โหแบบ
2: โฮมเมดทำในบ้านได้เลย
1: จริงๆเหรอถ้าคุณดูวันนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเหมือนกันเต้าห
2: ู้ได
1: ้เต้าหู้ทำเองที่บ้านได้
2: ทำเองนี่แหละค่ะ
1: เอาแล้วครับผมอยากรู้แล้วครับผม
2: อันดับแรกเราก็ต้องคัดเลือกถั่วเหลืองก่อนนะคะควรที่จะเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารปลอด GMO เนี่ยเมล็ดเขาจะไม่ค่อยเท่ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเหลืองมาปั่น
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใส่น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ใส่แค่พอท่วม
3: อันนี้ปั่น
2: ครั้งแรกประมาณนี้แล้วก็กรอง
1: กรองด้วยผ้าขาวบางแต่ถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: แยกน้ำแยกก
1: ันแต่อันนี้เราทำเอง
2: แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะคั้นน้ำนมที่อยู่ในนี้ออกให้มากที่สุดบิดออกมาเหมือนเดิม
1: บีบแล้วก็นำมาต้มนี่ก็จริงๆแล้วคือทำให้พร้อมรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคือยืดอายุด้วย
2: ที่สำคัญที่สุดในการต้มนะคะไม่ว่าจะถั่วชนิดใดก็ตามหลังจากแล้วเนี่ยให้เดือดต่อไปอีก15นาทีเป็นการที่จะสลาย

0: ไซม์เพราะว่าเอนไซม์ที่อยู่ในถั่วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยถั่วดิบเนี่ยเราจะท้องอืดและอาหารไม่ย่อยเพราะเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ดีเกลือลงไปดีเกลือ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ
1: ดีเกลือนี้หาซื้อที่ไหนครับเผื่อคุณผู้ชมไม่อยาก
0: ร้านขายยาค่ะร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนใส่แล้วคนไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับเนื้อแล้วเราจะมาเข้าแผ่นไม่ว่าจะใช้พิมพ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกรูด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่เนื้อถ้าเกิดเราต้องการเต้าหู้ที่แข็งมากเราก็ทับเยอะหน่อยแต่เราต้องการที่แบบเนื้อมีนิ่มๆ นิดนึงมีน้ำอยู่ในนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องกดน้ำออกเยอะ
1: เอาเสร็จแล้วเหรอครับ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: คุยเพลินๆแป๊บเดียวได้เต้าหู้แล้ว

0: โหหอมมากเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยครับราดด้วยโชยุนิดนึงคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมาก
1: ถ้าทุกคนที่ทำเต้าหู้กินเองที่บ้านก็จะได้กลิ่นแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมคือผิวด้านนอกอ่ะมันจะเด้งดึงเด้งดึงแต่ว่าเนื้อข้างในมันกลับละลายในปากอร่อยฟินมากอ่ะได้เต้าหู้ไปแล้วก็มหัศจรรย์แล้ว
1: เมื่อกี้เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะเราจะมาทำดมถั่วห้าสี
0: ดมถั่วห้าสี
1: ค่ะสีที่หนึ่งเสร็จไปแล้วถั่วเหลือง
0: คราว
1: น
0: ี
1: ้ก็จะมีอีก4ตัวนะคะ
0: ถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเอาไปแช่น้ำมาแล้วนานแค่ไหนครับ
1: ก็สักประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: อัตราส่วนก็คือถั่วเหลืองเนี่ย 50% ถั่วอย่างอื่นเนี่ยสักประมาณ 10%
0: แสดงว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือถั่วเหลืองแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติใส่น้ำลงไปครับนี่แล้วก็มากรองเหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครมีไอเดียอาจจะลองเอาสูตรนี้ไปทำเป็นน้ำนมธัญพืชชนิดอื่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วปั่นอีกรอบ
0: ใส่น้ำลงไปเหมือนกันปั่นแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมก
1: ันรวมกันเวลาต้มนมถั่วเหลืองหรือต้มนมทุกชนิดที่เป็นมีโปรตีนน่ะนะคะต้องคนนะต้องแล้วคนให้ถึงก้นหม้อเขาจะไม่ติดก้นหม้ออ
0: ่าพวกโปรตีนมันจะไม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ต้มจนเดือดเป็นอันว่าเสร็จทานได้เลย
0: มันเป็นความหวานที่มันมาจากถั่วผมชอบมากเลยมันเป็นความหวานที่กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันไม่ใช่ความหวานน้ำตาล
1: คือไม่ต้องการให้แบบเป็นกินแล้วมีรสชาติของน้ำตาลได้รสชาติของถั่วเต็ม
0: ๆถั่ว5สีนี่มันดีกว่ายังไงครับมันเพิ่มอะไรเข้าไปอีก
1: ถั่วแต่ละถั่วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายเราผลิตเองไม่ได้แต่เราก็ต้องการกรดอะมิโนที่หลากหลาย
0: อันนี้หมดหรือยังครับอาหารที่แปรรูปมาจากถั่วเนี่ยอาจารย
1: ์มีอีกอย่างนึง
0: ยังมีอีกเหรออะไรครับผม
1: อาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแทมเป้
0: โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์อุษาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับ
1: แทมเป้เนี่ยคือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่เรามาหมักกับเชื้อราที่ชื่อว่าไลโซปัสเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
0: ครับผมหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำเหมือนเดิม
1: เอาถ
0: ั่
1: วเหลืองไปแช่น้ำนะคะ
0: แช่นานแค่ไหน
1: แช่1วัน
0: แช่1วันหรือ1ค
1: ืน2วันก็ได
0: ้2วันก็ได้
1: แช่จนกระทั่งว่าเขามีความรู้สึกว่ามันบูดอ่ะหลังจากแช่น้ำแล้วนะคะเราต้องแกะเปลือกนี้ออกหมดทุกเม็ดเมื่อแกะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เอาไปต้มต้มนาน40นาทีพยายามให้เสด็จน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าต้องเอาจากน้ำร้อนเลยเนี่ยความร้อนจะนำพาความชื้นออกไป
0: คือรีบตากตอนที่มันร้อนๆเลยมันจะได้แห้ง
1: ใช่ค่ะเมื่อตากแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่มีน้ำฉ่ำเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเชื้อถั่วที่ต้มแล้วอะนะคะ1กิโลใช้ตัวเชื้อไลโซปัสนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีการบรรจุนะคะสามารถเอามาใส่ถุงซิปล็อกได้เลยพอหลังจากใส่แล้วนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูห่างกัน1เซนโดยทั่วหน้าหลัง
0: เจาะรูเพื่ออะไรครับอาจารย์
1: เขาต้องการอากาศค่ะ
0: อ๋อเพราะเชื้อราเขาเป็นสิ่งมีช
1: ี
0: วิตใช่ไหม
1: เขาต้องการอากาศก็เอาไปวางไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง30ชั่วโมง
0: วางไว้หมายถึงไปใช้จู้เย็นวาง
1: ไว้ไม่วางไว้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จับดูสิคะ
0: มันร้อนด้วยล่ะคือวางไว้เฉยแล้วมันร้อนเหรอคร
1: ับ ใช่นี่คือโปรไบโอติกกำลังทำงานอยู่เขาเกิดการย่อยสลายอยู่
0: ไม่แล้วมันเสียวขาวมันมาได้ไงอ่ะดูสิ
1: ตัวเชื้อไงที่เราใส่ไปไงคะหั่นแล้วทานได้เลย

0: ไม่มีรสชาติมันหอมๆคือก็จะเอาไปปรุงเป็นอะไรก็ได้
1: เอาไปปรุง
0: กลิ่นมันเหมือนซีอิ๊วขาวนิดๆอ่ะเพราะมันเกิดจากถั่วเหลืองหมักใช่มั้ยเท็กเจอร์มันอ่ะมันมีความคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือนอกจากจะกินแบบนี้แล้วก็คือเอาไปทำอาหารได้ด้วยอย
1: ่
0: างปกติเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปใส่ในแกงส้มแทนเนื้อปลา
0: คือตอนนี้คุณผู้ชมอยากลองชิมมากว่าพอมันไปสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอยากลองชิมกะเพราสักหน่อยเลยได้ไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวผมไปเก็บกะเพราให้เลยตรงนู้น
1: โอ้โหได้เลยค
0: ่ะโอ้โหงั้นจัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นคืออะไรล่ะครับผมเนี่ย
1: ครกค่ะ
0: ทางนั้นคือตากมันหักหรือยังไงหรือมันเป็นแบบนี้
1: เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้คุณ
0: ข้อดีเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะสากเพราะว่าด้ามมันสั้นใส่น้ำมันลงไปแล้วนะผัดกระเทียมพอหอมเอาใส่เทมเป้ก่อนเลย
1: ใส่เทมเป้ก่อน
0: ปรุงรสอันนี้นะครับซีอิ๊วขาว
1: เกลือสักนิดนึงใส่พริกหน่อย
0: ใส่พริกลงไป
1: ค่ะไม่ต้องผัดนานเทมเป้สุกอยู่แล้วเราแค่เพิ่มรสชาติ

0: อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่เอาไปผัดกะเพราเนี่ยรสชาติมันก็อยู่แค่ผิวด้านนอกมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทั้งหมดหรือซึมก็ซึมนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าเทมเป้นะครับมันจะดูดรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะเข้าไปข้างในหมดเลยพอกัดเข้าไปนะถั่วที่มันกรุบๆกรอบๆแต่กลับมีรสของซีอิ๊วกระเทียมพริกแล้วก็เกลือที่แทรกเข้าไปอยู่ข้างในมันอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดนี่คือน้ำลายนี่อยากกินอีกเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเอาเทมเป้มาทำเป็นอาหารแบบไหนครับได้เห็นอาหารแปรรูปไปแล้วก็ทำเอาผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับจนอยากจะรู้ว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างสวนผักของอาจารย์ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยคือปลูกเอาไว้เพื่อเอามาแปรรูปหมดเลย
1: ทานที่บ้านด้วยแล้วก็เอามาแปรรูปครูไม่ได้ปลูกผักและตัดผักชั่งกิโลขายครูต้องเอาผักของครูนะมาแปรรูปก่อน
0: โอ้แล้วอาจารย์ปลูกแค่แบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วมันพอแปรรูปเหรอครับ
1: มีเคล็ดลับนิดเดียวนะคุณทานข้าวทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องปลูกผักทุกวันเพราะคุณกินทุกวัน
0: อ๋อคือปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกวันนี้กินไปเท่าไหร่ก็ปลูกกลับมาเท่านั้น
1: ทยอยครูใช้เวลาทำสวนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะครูยังทำงานประจำอยู่
0: นี่อันนี้เดินมาถึงก็เจอแปลกเลย
1: มิ้นค่ะ
0: มิ้น
1: ค่ะลองจับดูนะคะแล้วก็ดมที่มือหอมติดมือเลยค่ะเอาไว้ชงชาเอาไว้แต่งอาหารเอาไว้
0: กินเหมือนหมักฝรั่งหรือยาสีฟัน
1: จะให้เหมือนยาสีฟัน
0: ไม่ที่มันแปลกคือคุณผู้ชมปกติแบบนี้อยากจะหาซื้อยังไม่มีเลยในท้องตลาดหายาก
1: ไม่มีขายต้องปลูกเองมีแต่เป็นแบบแห้งตรงนี้เป็นโรสแมรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
0: โรสแมรี่แบบสายแบบชอบอาหารฝรั่งตระกูลเนื้อทั้งหมดอ่ะต้องมีครับโรสแมรี่เวลาไปซื้อในห้างกระปุกแค่นี้นะเป็นร้อยเลยนะอันนี้คือถ้าปลูกไว้นี่คือคุ้มแน่นอนเลย
1: ค่ะยิ่งตัดยิ่งแตก
0: อันนี้มะเขือเทศท
1: ้
0: อน
1: ี่
0: ข้างล่างนี้กำลังงามแล้ว
1: มีท้อกับมีสีดาค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หรือไม่ก็เอาไปแปรรูปเลย
0: แปรรูปเป็นอะไรครับ
1: ซอสมะเขือเทศไงคะ
0: ซอสมะเขือเทศทำเองด้วย
1: ใช่เมื่อเราได้เราก็เอาไปต้มแล้วก็เราก็ฟีดไว้ต้มสะสมไม่ได้มากพอเราก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศ
0: คือไม่ใช่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วทำได้เลย
1: เพราะเขาทยอยออกไงผลผลิตทางการเกษตร
0: ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้เห็นการทำซอสมะเขือเทศไหมคร
1: ับ ใช่
0: วันนี้ได้วิชาเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้วิชาซอสมะเขือเทศกลับไปอีก
1: อันนี้ก็จะเป็นอนุบาล
0: ต้นอ่อน
1: ต้นอ่อนเราก็จะเพาะชำไว้ก่อน
0: ที่ดีคืออาจารย์เอาแบบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีของส่วนใหญ่ของเหลือใช้เนี่ยท่อเธอเชือกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้เนาะ
1: ด้วยนะครูจะใช้วิธีเชือกมัดแล้วก็เอาลวดมัดเพราะครูตอกตะปูไม่เป็นหลังๆก็จะลกหน่อยก็จะเป็นบ่อหมักปุ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมี
0: ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไร
1: ตรงนี้คือโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็
0: หมายถึงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม
1: อนุบาลและประถมที่คุณยืนเนี่ยนี่คือ1ห้องเรียนนี่คือในห้องเรียน
0: อ๋อแล้วด้วยความเจริญเข้ามาเราก็เลยโรงเรียน
1: ขยายก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหว
0: ัดใช่เป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้น
1: เพราะว่าขยายไม่ได้แล้ว
0: ด้านหลังนี้ก็เป็นผักชายาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: คะน้าเม็กซิกันผมเคยเอาไปทำพวกราดหน้าอะไรก็ได้สบายผัดซีอิ๊วอะไรได้หมดเลยผักชายาไปทำอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการแปรรูป
1: เอาไปดองครูจะดอง3รส
0: ดอง3รสแบบเหมือนพวกแครอทเชยเท้าดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างน
1: ั้นใช่ใช
0: ่แม่น่าลองชิมผมจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอะไรปกติเวลาเรากินพวกผักดอง3รสเนี่ยมันจะมีแต่แครอทเชยเท้าแต่เราไม่เคยกินแบบที่เป็นผักชนิดอื่นแล้วดองเลยอันนี้หักแบบนี้เลยโอ้ใช้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ปกติผักชายาผมกินเนี่ยคือผมเด็ดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กินแต่ใบ
0: เอาเงี้ยแล้วก็ไปผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็ตาม
1: ทีนี้เนี่ย
0: ก้านนี้ได้
1: ความอร่อยเขาอยู่ตรงก้านนะคะ
0: เหมือนก้านคะน้า
1: ใช่เราก็ลอกเปลือกออก
0: เหมือนพวกก้านบล็อกเคอรี่อย่างนั้นคะน้าฮ่องกงเลย
1: ใช่ใช่ใช่อย่างน
0: ั้
1: น
0: อุ้ยจริงเหรออุ้ยถ้าเราปลูกก็เยอะ
1: แล้วกินแบบคนทานก็ไม่ค่อยรู้นะว่าก้านบล็อกเคอรี่หรือก้านคะน้าฮ่องกงหรือก้านชายา
0: ใช่ผมเคยบอกว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยคือเราใช้ผักชายาแทนคะน้าฮ่องกงได้เลยนะที่เขาว่าฮิตฮิตแล้วบางทีคะน้าฮ่องกงตอนนี้ต้องนำเข้าจากเมืองจีนบ้านเราปลูกได้น้อยแต่ผักชายาที่ปลูกได้ทุกที่เขาแล้วผมไปอีสานก็ปลูกได
1: ้แล้วอึดด้วยนะ
0: อึดด้วยใช่
1: ไหมเนี่ย
0: ยิ่งตัดยิ่งแตก
1: ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยเขาก็อยู่ได้
0: พอเด็ดเสร็จถ้าเอาปลาปอกหน่อยนี่ก้านคะน้าดีๆนี่คะน้าฮ่องกงเลยเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่สวนผักนี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจไม่น้อยเลยนะครับใครจะไปเชื่อผู้ชมว่านี่ใจกลางรัชดานี่แยกห้วยขวางเดินออกไปมีร้านขนมจีนกับซีฟู้ดอร่อยอยู่ตรงนี้
1: ค่ะ
0: เป ปรากฏว่าตรงนี้มีฟาร์มไก่
1: ใช่ครูไม่ได้ซื้อไข่มันนาน
0: มีกี่ตัวข้างในมีกี่ตัว
1: มีอยู่11ตัวค่ะ
0: แล้วมันดีกว่าไข่ที่ไปซื้อด้วยไหม
1: สดไงคะ
0: มันสดแล้วอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็คือเป็นพืชผักของเรา
1: ครูทำเต้าหู้ครูก็กากถั่วเหลืองมาให้เขาแล้วครูก็ตัดเนี่ยตำลึงหยวกกล้วย
0: ยอดผักอะไรที่ไม่สวยก็มาให้แปลว่าไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมไข่ไก่ออร์แกนิกไม่ได้ราคาถูกนะทุกวันนี้
1: ไม่ได้7บาท
0: มากนะขออาจารย์กินฟรีทุกวันสุดยอดเลย
2: ดูสวนผักและดูฟาร์มไก่เสร็จต่อไปก็ถึงเวลาที่ครูอุษาจะมาโชว์วิธีทำซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดกันแล้วครับ
1: ก็เลือกมะเขือเทศสุกเราก็มาหั่นแล้วก็ต้มนะคะโดยที่ใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมหอมใหญ
0: ่
1: แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดจนนิ่มนะคะพักไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาผสมรวมกันนะคะพอต้มไปนานๆเนี่ยน้ำในมะเขือเทศก็จะออกมาหลังจากนั้นมาใส่รวมกัน
0: ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้แล้วลงไปนะครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่น
0: อ
1: ัน
0: นี้เย็นเรียบร้อยแล้ว
1: เย็นเรียบร้อยแล้วปั่นค่ะเอามากรอง
0: และอันนี้คือสีธรรมชาตินะคุณผู้ชม
1: เวลาต้มสีก็จะแดงขึ้นนะคะเวลาเราเคี่ยวน้ำที่เรากรองออกมาเป็นไงคะยังมีความข้นอยู่
0: นี่เหมือนซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเคี่ยวอีกทีนึง
1: เราไปเคี่ยวอีกทีนึง
0: ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้เป็นซอสเข้มข
1: ้
0: น
1: ในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเตรียมเครื่องเทศการพลู
0: ครับผม
1: ยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชีสามตัวนี้นะคะเอาไปคั่ว
0: เอาไปคั่วมา
1: ผ่านความร้อนแล้วก็มาตำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือสักนิดนึงเห็นไหมคะเริ่มข้นละเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราตำไว้
0: ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองหลังจากนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้โอ้ใช่เลยพอมันมีกลิ่นเครื่องเทศนะถอดแมสออกมาที่ได้กลิ่นเลย
1: หอมลึกๆ
0: จะบอกว่าจุดเด่นคือความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศที่เราทำเองครับกินแล้วรู้สึกได้ว่าความเปรี้ยวธรรมชาติความสดของผลไม้อ่
1: ะ
0: เนี่ยใส่หมูสับลงไปแล้วราดสปาเกตตี้เนี่ยผมว่าลูกผมกินได้ 2-3 จานสบายๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ควรทำมากเดี๋ยวผมเป็นคนนึงแหละที่จะกลับไปทำคราวนี้เอาผักในสวนมาแปรรูปบ้างอาจารย์จะมาสอนเราแปรรูปเป็นอะไรครับอันนี
1: ้ชั้นนี้ก็เอาก้านชะยานะคะเราจะลอกออกมา
0: โอ้ใสแจ๋วเลยน่ากินมากเหมือนลวกแล้วเลยอ่ะ
1: ชะยาเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ทานสดมีสารคล้ายๆกับสารไซยาไนด์ค่ะเราก็เอามาแช่น้ำเกลือเพื่อที่ว่าเขาจะดึงกลิ่น
0: ความฝืนดึงยางดึงอะไรออกมาให้หมด
1: ในขณะที่แช่เราก็ไปทำน้ำดอง
0: น้ำดองกัน
1: ก็จะมีน้ำเปล่า1ส่วนน้ำส้มสายชูควรเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลเกลือไม่ต้องเยอะ
0: แล้วคนให้ละลายใช่ไหมครับตั้งไปนะครับจนให้น้ำดองเนี่ยมันเดือดเนี่ยเดือดแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นเลยนะเดือดปุดๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ปิดไฟ
0: สำคัญนะครับต้องทิ้งให้เย็น
1: เย็นสนิท
0: ถ้าใส่ผักลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผักมันจะสุกแล้วมันก็นิ่มไปเลยมันจะไม่กรอบ
1: แล้วก็เอาน้ำดองที่เราเตรียมไว้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ
1: เย็นแล้ว
0: เย็นแล้วนะครับ
1: ใส่ลงไปแล้วก็กดได้ท่วม
0: ลูกผักชีคั่วเพิ่มความหอม
1: ใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเขย่าให้ลูกผักชีเข้ากัน
0: อย่างนี้นานแค่ไหนกว่าจะรับประทานได้ครับอาจารย
1: ์หนึ่งคืนแต่หลังจากที่ใส่ขวดแล้วต้องเอาเข้าตู้เย็นทันที
0: เข้าตู้เย็นไว้1คืน
1: เพื่อที่จะได้กรอบ
0: ว้าวกรอบมากครับคิดว่าเป็นผักสดอ่ะผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวอ่ะที่อาจารย์บอกว่าลูกผักชีนี่ผมเพิ่งเคยกินผักดองแล้วมีลูกผักชีเป็นครั้งแรกผมว่าใช้ได้พอเรากินผักดองเข้าไปครับรสชาติกลมกล่อมผักกรอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำส้มติดอยู่ในปากพอเราเคี้ยวลูกผักชีครับคือกลิ่นของน้ำส้มทุกอย่างมันหายไปเราก็พร้อมที่จะกินชิ้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจอย่าลืมนะครับดองผักใส่ลูกผักชีด้วยเด็ดมากครับผมวันนี้นะครับได้เจอสุดยอดของเต้าหู้โฮมเมดที่ต้องบอกว่าเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองได้เด็ดมากๆแต่ผมจะลองเอามาทำเป็นในสไตล์แบบสเต็กเต้าหู้แต่ว่าเป็นลักษณะของซอสต้มยำนะครับซึ่งผมเอาเต้าหู้นั้นไปย่างในกระทะให้ผิวด้านนอกเกรียมนะครับแต่ข้างในนั้นยังนุ่มอยู่นะครับผมก็เริ่มจากขาก่อนนะครับผมอย่าทำน้ำเยอะนะครับเพราะเราต้องการซอสที่เข้มข้นถ้าคุณทำน้ำเยอะเวลาปรุงรสชาติออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็ตะไคร้ครับผมหอมแดงครับใส่ลงไปได้เลยผมทุบนิดนึงฮะหอมแดงให้รสชาติหวานให้กลิ่นหอมนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเห็ดไปนิดนึงเห็ดนะผมจะเอาไว้เป็นตัวเพิ่มรสชาติแล้วก็ใช้ในการแต่งจานด้วยนะครับเตรียมเห็ดไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราซอยไว้สักนิดนึงไม่ต้องเยอะใบมะกรูดครับพริกขี้หนูขอเลือกทั้งเขียวและแดงปนกันนะครับใช้ประมาณแค่ 3-4 เม็ดแค่นี้เองแล้วก็เหลือเม็ดสวยๆไว้แต่งจาน1เม็ดน้ำเริ่มเดือดนะครับจะเห็นว่าสีของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยสมุนไพรที่เหลือนะครับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมอย่างผักชีฝรั่งแล้วก็นี่เลยครับใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะครับเรานำลงไปต้มให้สุกพริกขี้หนูเล็กน้อยนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยไม่เยอะนะครับ 2-3 เม็ดพอครับอย่าไปใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นกลิ่นมันจะออกเยอะนะครับผมพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะเอาเห็ดแยกออกมานะครับอันนี้จะเอาไว้จัดจานสวยๆนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปในต้มยำนั่นก็คือพริกเผาใส่พริกเผาลงไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือซอสนะครับมันจะต้องเข้มข้นครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปปั่นแล้วค่อยมากรองเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นนะครับผมใส่ลงในโถปั่นนะครับแต่ต้องเป็นโถปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายนะครับเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าคุณเอาเครื่องสมุนไพรดิบไปปั่นมันจะเหม็นเขียวเพราะฉะนั้นต้องเอาทุกอย่างต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยไปปั่นนะครับแล้วผมก็กองกลับลงไปในกระทะอีกทีนึงคุณจะได้น้ำซอสที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรในแบบต้มยำแบบชัดเจนครับนำซอสที่ปั่นเสร็จแล้วกรองเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้เดือดนั้นผมก็จะมาเตรียมเต้าหู้ที่ผมเอาไปย่างมาแล้วนะครับในลักษณะของสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมถั่ว5สีเพื่อเพิ่มความข้นให้กับซุปเรานะครับใส่ลงไปนิดนึงผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่ว่าก่อนจะบีบมะนาวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมะนาวจะออกรสขมไป

พอได้ชิมเทมเป้ของอาจารย์ไปนะครับผมว่าอร่อยกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เราจะชอบกินอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นสเต็กครับวันนี้ผมจะลองเอาเทมเป้มาทำเป็นสเต็กแต่ซอสนั้นเป็นซอสแบบราดพริกครับผมขอหั่นเทมเป้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆนี้เลยเสร็จแล้วนำมาตบด้วยแป้งสาลีตบแบบบางๆแบบนี้นะครับเหมือนการทำสเต็กปลาแบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็นำลงไปทอดน้ำมันน้อยๆในกระทะนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบและอาจารย์บอกแล้วว่าโปรไบโอติกนะครับหรือว่าตัวข้อดีของเทมเป้เนี่ยคือถ้าเราทอดนานเลยไปหรือสุกมากไปเนี่ยมันจะเสียไปเพราะผมเลยใช้แป้งช่วยที่จะเคลือบเอาไว้เพื่อให้แป้งนั้นมีความกรอบนะครับแต่ว่าข้างในยังไม่ต้องสุกมากนะครับผม

วันนี้ผมจะทำซอสแบบราดพริกแต่ผมจะใช้พริก3สีเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามสับกระเทียมให้เล็กๆนะครับถ้าใครสะดวกจะตำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าสับแบบนี้เวลารับประทานมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผมแล้วผมก็พักไว้ครับพริกขี้หนูนะครับผมใช้แค่เม็ดเดียวพริกชี้ฟ้าแดงผมจะหั่นแบบไม่ได้ใช้เม็ดนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาราดพริกกันนะครับอันดับแรกเริ่มจับกระเทียมก่อนเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาตินะคุณผู้ชมเราไม่เจียวกระเทียมจนเกรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กระเทียมเจียวต้องคุณเราแค่หอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วมาดูเคล็ดลับต่อไปกันผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเวลาผัดกับน้ำมันมันจะเหมือนกลิ่นของคาราเมลไหม้มันจะทำให้น้ำราดพริกหรือว่าน้ำซอสของคุณจะหอมมากขึ้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับให้รสเปรี้ยวหลายๆคนทำก็คือจะใส่น้ำแล้วค่อยปรุงผมบอกเลยว่าน้ำปลาผมก็ไปผัดกับน้ำมันอย่างนี้มันจะยิ่งหอมมากขึ้นครับผมก็จะใส่พริกลงปรับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่ผมทำให้ดูสวยมากขึ้นด้วยสีแดงนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เหมือนซอสไม่ต้องเยอะครับผมคนซอสจนเดือดและเหนียวดีนะครับอันนี้คือน้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลเริ่มรัดซอสจะมีความเหนียวใส่พริก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผัดแป๊บเดียวครับผมไม่อยากให้พริก3สีนั้นสีสลดไปมากนะครับอยากให้สีเข้มๆแบบนี้แหละเสร็จแล้วปิดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกัน

0: การลองชิมฝีมือผมครับนี่มาจากเต้าหู้แล้วก็เทมเป้อยากลองจานไหนก่อนก็ได้ครับผมตั้งใจแบบกันฝีมือแบบสุดๆออกมาเลยนะ
1: มันสวยงามมากเลย
0: ที่ผมขอลองนี้ก่อนเลย
1: รสชาติโอเคมากเลย
0: เวลาเรากินเจอ่ะพวกข้าวโพดทอดใช้เท้าทอดข้างนอกกรอบๆข้างในแน่นๆแล้วน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลอ่ะ
1: ที่สำคัญคือข้างในอ่ะยังมีใยเทมเป้ยังโอเคอยู่เลยอ่ะถูกใจ
0: ปลื้มใจอาจารย์ชอบ ครบทั้งรสชาติและคุณประโยชน
1: ์ใช่ความเป็นโปรไบโอติกยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะทอดก็ตามมันหอมอ่ะหอมเครื่องเทศ
0: อร่อย
1: แบบหอมแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือไม่เลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยซอสต้มยำที่เราใส่นมพอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเลี่ยน
0: มันเลี่ยน
1: แต่อันนี้เนี่ยรสชาติบ่งบอกถึงความสะอาด
0: มันเป็นต้มยำที่รสจัดจ้านแต่เวลากินเข้าไปนะมันเบา มันเหมือนกับซดแล้วมันคล่องคอลงไปเลยมันหอมเหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันไหลผ่านเราลงไปเลยรู้สึกผมว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำแบบไทยๆแต่ว่ามันสร้างความแปลกได้เยอะมากเลยครับแล้วพอรสชาติเบาๆของตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสของมันเนี่ยที่มาอยู่คู่กับเต้าหู้เนี่ยมันเข้ากันมากเลยเพราะเต้าหู้มันเบาไงถ้าซอสมันจัดและเต้าหู้เบามันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเต้าหู้มันเย็นๆเบาๆแล้วซอสนุ่มๆที่คล่องคอวันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลย
1: ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
0: 2จานนี้ผมถือว่าผมดีใจนะคุณผู้ชมเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้บางคนก็จะบอกว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่มันปลื้มจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาและรสชาติด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักอาจารย์ที่เป็นกูรูนะครับความรู้ด้านเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมได้ไปมากที่สุดคือผมอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นแบบอาจารย์ครับผมอยากจะมีสวนเล็กๆไปของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วอารมณ์ดีด้วยนะครับยังไงต้องลองกันดูนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ไข่ดาวไข่ตุ๋นไม่มาแต่เขาบอกว่านมสดนี่ก็เก่งเรื่องกินผักไม่แพ้กันนมจ๋าเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วไข่ดาวไข่ตุ๋นตกงานแน่เลยไข่ดาวไข่ตุ๋น

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จ

พราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

ของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเลยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแล้วก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะฮะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัด
นะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดี

0: ได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่าความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆเลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
0: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดแล้วสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเงี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันนี้พี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณอะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใย เรื่องของการย้อม

สีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ท้อไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่ก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี้ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้สองเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขาสามเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราช

สำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะคะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาวริงนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

0: เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังที่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ร.ศ.112ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพระยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พระยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพระยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนักกฎหมายไทยผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทำให้กฎหมายทันสมัยก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตร.ศ.112หรือ2436
2: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศแน่ๆแล้วก็มีพระราชโอวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นให้ไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงเขามีหลักการยังไงเขามีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
0: ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหันตภารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
2: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
4: ถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับรวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
0: กว่าร้อยปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม

0: ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
1: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชัยแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดนลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัคควานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองชวาหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

0: ได้ถูกปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสักอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาลาล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะวัฒนธรรมสยามท่านก็ไม่ได้เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะคะแล้วว่าทำเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะคะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดถ้าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือชี้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
2: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเด็ดออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินราดเนินไปเนี่ยเดินจับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเดี๋ยวโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่าน

0: แล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายอีกทีหนึ่งยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
1: และแม้การเสด็จพระพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
2: ประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ยกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรเงี้ยคือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
1: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุสิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
3: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นน่ะมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยกันคนละ5สตางค์10สตางค์สลึงนึงเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏเงินยังเหลือก็แสดงว่าความจงรักภักดีนี่มากทุกแห่ง
1: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

0: มันเป็นหมู่บ้านขนาดไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสระไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พระราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์ผู้เพิ่นมาฝึกมาสอนที่แรกก็โบยมันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกปั้นรูปหัวงัวหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้10,000ครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีหนี้มีสินก็บ่ใช้หนี้ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีหนี้ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาได้จะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูนะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏว่ารุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายกายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นเรียบนะแล่นเรียบมันจะวิบวับอยู่บนต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วมันไปไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝั่งนึงเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเที่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ความสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ยาวว่าอย่างนั้นเราก็นี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็เปียแบบตอนที่นัชชารำอยู่ก็ฮึ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
4: wow.
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่างๆอย่างนี้แบบนี้คะมันยากไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะลาที่มันได้ทรงกับ

0: มกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะอ๋อ
1: เราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย้

0: ฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่น

0: ถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
1: เ
0: ดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดตัวนี้เราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
3: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
0: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
3: ันนี้อ่ะ
0: ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
0: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลจะเริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วีด

0: พี่เลยค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ
2: ์เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระตุ้งใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้
1: แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: สู่พันธุ์กันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เด็กๆเราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่
1: ใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้ามุก
4: ค
1: ่ะเห็นไหมป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุกสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
4: โดน
1: ั
4: ท
1: เลย
5: แ
1: ล้วหยิบแป้งขึ้นมา
4: แล้วเนี่ยในแป้งครับเนี่ยแบบนี้ครับมันผสมอะไรบ้างคร
1: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แคปหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: พี่เล็กค่ะแล้วน้ำตาลเนี้ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
2: ผมว่าเราไปซื้อของ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลากัน

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: ูมาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมได้ค่ะ
2: หวานค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองด้วยครับขนมวงครับ
1: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
0: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
5: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงว่าไงหังมีไฟแวบๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ้ยโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วไอ้ช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอาบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยเพราะเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่กินข้าวไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไปเรียน
2: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย คนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
2: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
2: อย่างแรงเลยมันจะให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
2: เรา
1: ก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
2: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครียดวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
2: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำ
2: การ
1: เลย
2: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
2: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
2: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกับอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ
0: คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
2: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเคร ียดเกิน
2: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
2: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังพุ่งปาร์ตเลย
2: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่จุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
2: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
2: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
2: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
2: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่

0: ที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริ งเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับนึง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใคร
0: คะเล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมเลยความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนมั้ย
1: ก็ไม่ใช่
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมในทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัด แบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้น

0: อย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

0: เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี
1: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
0: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายมันได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลอง

0: เราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช้
1: วิธีการเก็บ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: รามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัย

0: ำให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี้

0: ลผลิตเกี่ยวกับบ่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
1: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
0: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมื่อพุทธศักราช2551พายุนากิสซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ความเร็วลมสูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเข้ามาในดินแดนมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ดินแดนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศเมียนมาคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 146,000 คนมีผู้สูญหายอีกราว 54,000 คนระบบสาธารณูปโภคเกือบทั้งหมดถูกทำลายไม่สามารถใช้การได้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาจากนั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์จำนวน30คนพร้อมเวชภัณฑ์เดินทางไปช่วยเหลือให้การรักษาและปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ราษฎรชาวเมียนมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห
1: ์คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์หน่วยแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์จิตแพทย์สัตวแพทย์และนักระบาดวิทยาได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร่วมกับหน่วยแพทย์ชาวเมียนมาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทานนี้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ถึงวันละ800ถึง 1,000 รายและล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันจากเหตุเขื่อนแตกในพื้นที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเครื่องบิน C-130 ได้ลำเลียงสิ่งของพระราชทานไปส่งให้ทางการลาวเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาและชาวลาวผู้เป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในยามยากเป็นสิ่งที่จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำไม่เฉพาะแต่ของผู้ประสบภัยที่ได้รับพระมหากรุณาเท่านั้นหากแต่ยังจารึกอยู่เป็นพยานในหัวใจคนไทยทุกคนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตลอดไป

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอังคางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติพาวดาร์อ้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: นายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยท่านก็ถามว่าตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธแต่ถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆและวังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่พยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินน่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆหมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟินอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นค่อยปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่

มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอดไป

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะลินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมด ก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคน

งสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้หันบ่าเฮาสิเข้านี่เจ้ายังเข้าเข้ามาแน่บ่ได้ดูมันเนาะเจ็บเอาตั้งตัวตายแล้วหมอนี่ท่านก็บ่ฟ้าให้ท่านเป็นบ่เจ้าสิมาเตียงเด้อเอ้าโอ้โหโอ้โหคือซอยนี้ซอย3นี่ฝ่าดวกล่ะเออมื้อปีกันบ่นี่เป็นการพุ่มบาดที่ทักกะลาบูชาไปเป็นอีหยังๆมาบ่ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
0: 34 34 全都不
1: 啊

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละระแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนวิทลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ปัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนละใส่เกิดเตอะกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับเต็มเปมปัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกดรูเปปัวเกาละเกิดกดรู MI

0: เลียวไปให้ตะเบินเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้ก็เว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าแต่ออนไลน์เว้าภาษาเลียว
1: ออน

0: ងណែនចកទៅរូនជារេណែអញក៏ទុំទុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប់រូវទុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតទៅពូនកក់ពូនដនគេគូលអញຕ້ອງពូនអឺតែວ່າហ៊ីនມັນຕ້ອງផុនណាណាគូលຕ້ອງពូនណាណាครับអាគេជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអញតអបនជួងក់ជួចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃផបុនពើយ៉ាននេះ
1: อ่ะคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลื่อยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอก
3: ញាមូគណាញាវិថលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកើតសោះតាយ៉ាអំពេញព្យានាបើនអនព្យានាខសោះសើយអើយជកតាយ៉ាអនកិសតអាការពវិបហើយបហើយនៃអីអាយុដកខងដកតឡាតជន់បហើយថៅថ្ងៃគូចេត
2: បងគីកៅលកើរចកទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចកបច្ចករបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចកបរិទ្ធចកដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกข์ความเจ้าให้หลายปรจกทั้งดกขงเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกขงก็ช่วยเบิ่นทุกอย่างสำหรับปัญหาเดอะคองที่ซ่อ

0: มาเตอร์ไกด์เบิร์นในส่วนตรงนายกล่าวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
1: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดอะบนกอดเดอะทะเลเดอะแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิมๆไอออดเนี่ย
2: เกาเบิร์นเปาะจุอากาเปาะเดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาเสอเอ้ยเดกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะอึยที่สุดแต่กะบ่ให้ขยะออนเดอะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะอึย1เดอะคองอากาปื้สะอึยอาการแต่ละทอยออนอัน1เดอะคองออนสะอึยเอ้ย
0: ที่วาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงทาปัญหาจุมนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
3: กำลัง
0: จุงบีนเสียงต่างๆที่ประเอตเตอนัวโดยเอตเตอร์เซอุยทาตะเบิร์นสิ่งที่ใต้ตองหรือการเดายุงไกลตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแสงแต่คือนาทีอะยาออน

ตอนคะแนนในสะเลดักษาภาษาของวิหายยอพาดอตั้งแต่รุ่นแก่ๆชอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดาเดอร์คองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอร์คองสาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรานการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืน

ั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ครียดเล็กๆเนี่ยเวลาเราเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเกิดการพัฒนานะสมมุติว่าเราชิลๆเลยนะแบบไม่แบบชีวิตสบายทุกอย่างเลยเหมือนทุกวันนี้ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักนะ
1: ก็ไม่ต้องทำอะไรแล
0: ้วไม่ต้องทำอะไรเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องทำกางเกงในตัวเองก็ไม่ต้องซักคือทุกอย่างสบายสะดวกแม้กระทั่งถุงเท้าก็มีคนใช้มาทำให้เสร็จอันนี้ไม่เครียดเลยนะไปถึงที่บ้านที่โรงเรียนเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะ
1: แบบ
0: ห
1: ั
0: วหกก้นขิดตีลังกาห้อยหัวเรียนก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอันนี้คือไม่เครียดถูกไหมไม่เครียดเลย
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการ